0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
4: ระทรวงสาธารณสุขเกาะติดสถานการณ์ตะวันออกกลางสั่งคุมเข้มคลังยาและเวชภัณฑ์ทั่วประเทศให้รายงานทุก3สัปดาห์หากพบขาดแคลนให้แจ้งทันทีคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
5: นายแพทย์สมฤทธิ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าแม้ในปัจจุบันนี้ยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์จะยังไม่ขาดแคลนแต่ในอนาคตมีแนวโน้มที่จะปรับราคาสูงขึ้นร้อยละ10-15โดยผลกระทบจากสงครามและค่าขนมที่เพิ่มขึ้นจึงได้กำชับแพ็กเกจสุขภาพตรวจสอบระบบขนส่งอย่างต่อเนื่องหากพบรายใดขาดแคลนจะให้รายงานทันทีโดยไม่ต้องรอรอบนอกจากนี้ยังพบว่าระบบการแพทย์ทางไกลหรือเทเลเมดิซีนมีผู้เข้าป่วยใช้บริการเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมกว่า 680,000 ครั้งโดยได้อนุญาตให้โรงพยาบาลชุมชนที่เติบโตร้อยละ15ขณะเดียวกันมาตรการประหยัดพลังงานของกระทรวงประสบความสำเร็จอย่างมากในการติดตั้งโซลาร์เซลล์12เขตสุขภาพโดยสามารถช่วยกับให้พี่น้องประชาชนประหยัดค่าไฟได้แล้วกว่า968ล้านบาทและลดการใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงร้อยละ 12.4 ประหยัดเงินได้อีกกว่า20ล้านบาทต้นชัยชูประเสริฐสุขเลยนะครับ
4: สรุปความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศเมื่อคืนที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
6: เควินคีแกนตำนานนักเตะลิเวอร์พูลและนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนอกจากนี้ยังเคยคุมทัพสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษและสร้างความตกตะลึงให้กับแฟนบอลและออกมายอมรับว่าตัวเองกำลังต่อสู้กับโรคมะเร็งระยะที่4ซึ่งเป็นระยะลุกลามมากที่สุดระหว่างปรากฏตัวต่อสาธารณชนที่เมืองนิวคาสเซิลเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยอดีตยอดมิดฟิลด์วัย75ปีซึ่งเคยคุมทีมสาธิตการดงถึง2ช่วงกล่าวว่าตนเองยังมีความฝันที่จะกลับไปยังสนามเซนต์เจปาอีกครั้งนับตั้งแต่อำลาตำแหน่งเมื่อปี2008เพื่อโบกมือลาแฟนบอลอย่างเป็นทางการพร้อมกันนี้คีแกนยังได้แสดงเจตนารมณ์ด้วยว่าไม่ต้องการให้มีการสร้างรูปปั้นของตนเองในบริเวณพื้นที่ของเซนต์เจปาอีกด้วยผลการแข่งขันฟุตบอลทัวร์นัวมอริสเลเนโรทัวร์นาเมนต์รอบคัดเลือกกลุ่ม A สาธารณรัฐประชาชนเจน U20 แพ้เดียคองโก U20 0-3ซาอุดิอาระเบีย U23 ชนะโคลอมเบีย U29ที่เหลือ10คน5-3ผลการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติคู่ที่น่าสนใจโครเอเชียแพ้เบลเยียม0-2จอร์เจียเสมอโรมาเนีย1-1โมร็อกโกชนะมาดากัสการ์ที่เหลือ10คน4-0และเวลเสมอกาน่า1-1ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีรายการ French Open 2026ที่ประเทศฝรั่งเศสประเภทเชนเดียรอบก่อนรองชนะเลิศราฟาเอลโยดานักเทนนิสชาวสเปนมือ29ของโลกและเป็นมือ26ของรายการแพ้อเล็กซานเดอร์ซาฟาเรฟคู่แข่งมือ3ของโลกและเป็นมือ2ของรายการจากเยอรมนีทั้ง3เซต6-7แพ้เบรก3-7 1-6และ3-6สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
7: เทิดพระนามสมเด็จพระบรมราชินีมิ่งขวัญศรีทั่วทิศสถิตสมัยพระปรีชาเลิศล้ำประจักษ์ใจทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกยากจนเนื่องในวันมงคลเฉลิมพระชนพรรษาขอกุศลดลบันดาลพิสารผลพระพลานามัยสมบูรณ์พูนมงคลทรงสถิตคู่สากลพระบารมีข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ บก
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ บกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
9: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
10: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
9: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
10: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
9: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
10: ขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
11: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
10: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
11: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
10: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
12: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
10: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
11: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
13: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

เฉลิมพระชนมพรรษาสง่าสีน้อมภักดีไทยทุกทิศจิตอาสาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาปวงประชาแซ่ซ้องสดุดีพระบรมราชินีปรีชาเลิศบุญชูเชิดเคียงองค์พระทรงศรีพระเมตตาผ่านพระราชกรณีสมสง่าพระบารมีทวีชัยขออ้างอิงพระไตรรัตน์พิพัฒน์ผลเกิดสิริมงคลทุกสมัยพระเกษมสำราญทุกการไปพระเกียรติก้องคู่ผองไทยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: พบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนค่ะวันนี้เช้าวันพุธ3มิถุนายน2569ดิฉันนวนภาสมัครสมานค่ะ
1: และผมสุธีสุขสากลพร้อมด้วยทีมงานครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศณัฐมนพักธนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตทักทายรายงานตัวคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศครับ
0: ค่ะวันนี้วันหยุดราชการค่ะคุณสุธี
1: ครับวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายนปีนี้ทรงเจริญพระชนมพรรษา4รอบ48พรรษาครับ
0: ค่ะซึ่งปีนี้รัฐบาลและหน่วยที่เกี่ยวข้องค่ะร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในพื้นที่ส่วนกลางก็คือที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงในช่วงเช้านี้เองนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ในส่วนภูมิภาคก็ตามแต่ละจังหวัดกำหนดวันนี้ที่ท้องสนามหลวงเวลา 7:30 นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร149รูปค่ะส่วนเวลา 17:30 นค่ะมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มแล้วก็ในเวลา 19:19 นมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลค่ะ
1: ประชาชนสามารถรับชมแล้วก็รับฟังบรรยากาศในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลผ่านการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยแล้วก็มีการถ่ายทอดเสียงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกทุกสถานีนะครับซึ่งก็มีจส2 FM 103 MHz แบนแม่ข่ายนะครับก็รับสัญญาณเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ออกอากาศให้ได้รับฟังกันตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 19:10 นเป็นต้นไปครับ
0: สำหรับในส่วนของกองทบกนะคะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลไปเมื่อวานนี้นะคะ2มิถุนายนค่ะโดยมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์พิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีไถ่ชีวิตโคกระบือกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์กิจกรรมบริจาคโลหิตรวมทั้งมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่พระเกียรติคุณอย่างสมพระเกียรติและสง่างามค่ะ
1: ครับมีการบริการทางการแพทย์ด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: ด้านสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกหรือว่าททบ5นะครับก็ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลถวายราชสดุดีแล้วก็ถวายพระพรชัยมงคลที่อาคารเบญจรังสิตสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกแล้วก็ได้นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วยบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ที่วัดแก้วฟ้าจุฬามณีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครครับ
0: วันนี้นะคะกองทัพบกโดยสำนักงานเลขานุการกองทัพบกก็ยังร่วมกับชุมชนเขตพระนครทั้งภาครัฐภาคเอกชนค่ะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะคุณสุธี 6:30 นที่บริเวณสวนสันติชัยประการเขตพระนครกรุงเทพค่ะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ข้าวสารอาหารแห้งจำนวน20รูปพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคลมีการปล่อยปลาด้วยนะคะรวมถึงมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่พระเกียรติคุณด้วยในส่วนของหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบกทั่วประเทศก็มีการจัดกิจกรรมเช่นเดียวกันแล้วก็สนับสนุนกำลังพลจิตอาสาร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชนสังคมตลอดเดือนมิถุนายนค่ะ
1: ครับแล้วก็ในส่วนของโครงการอุปสมบทหมู่49รูปเฉลิมพระเกียรตินะครับก็จัดที่วัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครตอนนี้พระคุณท่านก็ยังบวชอยู่นะฮ
0: ะ
1: ยังอุปสมบทอยู่ไปถึงวันที่5มิถุนายนนี้นะครับได้ศึกษาทั้งปริยัตินะครับก็คือหลักธรรมคำสอนแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรยาน200ปีเขตคลองสามวานะครับวันที่5นี้ก็จะลาสิกขานะครับส่วนกิจกรรมในการปฏิบัติธรรมนะครับก็มี49ท่านนะครับไปปฏิบัติธรรมที่วัดตาลเอนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันนี้ก็เป็นส่วนของโครงการที่กองทัพบกได้จัดทำขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลด้วยครับ
0: ค่ะก็เป็นการร่วมแรงร่วมใจกันนะคะของกองทัพบกถือว่าเป็นโอกาสมหามงคลที่เราจะได้ร่วมกันปฏิบัติคุณงามความดีค่ะ
1: ครับนี่คือการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีผ่านความศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนานะครับในโอกาสมหามงคลเช่นนี้นะครับทางรายการของเรานะครับก็มีรายงานพิเศษมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะครับโดยคุณณัฐจันทรังสีเชิญรับฟังครับ
2: ด้วยเทพไทย ประทานองค์ลงสู่ลา
3: ภาพรอยยิ้มบนใบหน้าของประสบกรณิกรชาวไทยเมื่อครั้งที่หัวนรึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก4พฤษภาคม2562เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุทธิดาพระอัครมเหสีขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีท่ามกลางความปลาบปลื้มปิติของราษฎรเคียงคู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขผ่านใต้ร่มพระบารมีทุกพื้นที่โดยเสด็จพระราชดำเนินติดตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งในและต่างประเทศเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและต่างชาติถึงพระปรีชาสามารถรอบด้านและพระเสด็จโฉมที่งดงามของพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจได้เป็นอันมากทรงใส่พระราชหฤทัยต่อชีวิตความเป็นอยู่และความเดือดร้อนของประสบกรณิกรเป็นสำคัญโดยได้พระราชทานความช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่องทั้งจากสถานการณ์อุทกภัยแผ่นดินไหวและทุกภัยพิบัติแม้ในยามยากลำบากที่สุดจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ผ่านมาซึ่งทำให้ประชาชนขาดรายได้จุนเจือครอบครัวเพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องและส่งเสริมอาชีพที่มั่นคงให้ประชาชนได้พระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ซึ่งขณะนั้นได้ดำเนินการทั่วประเทศจนประสบผลสำเร็จสามารถสร้างงานสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังทรงสืบสานส่งเสริมและต่อยอดงานมูลนิธิศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นมรดกของแผ่นดินเป็นทรัพย์สินทางภูมิปัญญาวัฒนธรรมแก่ชนรุ่นหลังสืบไปตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประสบกรณิกรชาวไทยและกำลังพลของกองทัพบกต่างซาบซึ้งในพระเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ4รอบ48พรรษากองทัพบกได้จัดโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติจำนวน49รูปณวัดบวรนิเวศวิหารตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมถึง5มิถุนายน2569ทั้งนี้กองทัพบกได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติถวายราชสดุดีในพื้นที่ส่วนกลางและทุกกองทัพภาครวมทั้งขอเชิญชวนประชาชนร่วมประดับพระฉายาลักษณ์และเครื่องราชสักการะพร้อมทั้งร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตลอดทั้งเดือนมิถุนายนนี้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลในขณะที่กำลังพลจิตอาสาของกองทัพบกทั่วประเทศร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง3มิถุนายนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2: พระบรมราชินีสีชาติไทยพระดังเพชรเลอค่ามาจากสู
1: ขอบคุณคุณณัฐจันทรังสีกับรายงานพิเศษครับในโอกาสมหามงคลนี้ครับคุณนนทภาครับเป็นเวลา7ปีกับ1เดือนแล้วนะครับที่สมเด็จพระบรมราชินีของเรานะครับที่อยู่ในพระบรมราชอิสริยยศนี้นะครับตั้งแต่ช่วงก่อนพระราชพิธีบรมราชาภิเษกคงจะจำกันได้นะครับ1พฤษภาคม2562นะครับที่ตั้งแต่พระองค์ได้เป็นพระบรมราชินีหรือเป็นพระมเหสีเป็นต้นมาเนี่ยนะครับจบจนถึงปัจจุบันนะครับประชาชนคนไทยได้ล้อมรวมความรักนะครับเรียกว่ายิ่งนานยิ่งรัก
0: เหมือนดังบทเพลงนะคะช่วงก่อนเข้ารายการค
1: ่ะใช่ครับที่คุณนิติพงศ์ห่อหน้าหรือว่าคุณดีนะครับได้ประพันธ์คำร้องทำนองแล้วก็ขับร้องโดยคุณใหม่เจริญปุระ
0: ค่ะ
1: เรียบเรียงเสียงประสานโดยคุณเทียนชัยเกียรติปรุงเวชบันทึกเสียงที่ห้องบันทึกเสียงโพล่าแบนนะครับหลายคนก็คงจะได้รับฟังบทเพลงนี้แล้วแล้วก็ส่งต่อกันอย่างมากมายเพื่อเป็นบทเพลงเทิดพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีในโอกาสพิเศษนี้ครับแล้วก็วันนี้นะครับเวลาช่วง5โมงเย็นนะก็ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามณที่พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยภายในพระบรมมหาราชวังนะครับจุดคัดกรองอุโมงค์หน้าพระลานเนี่ยจะเปิดตั้งแต่เวลา12 นาฬิกาเป็นต้นไปครับ
0: ค่ะ โอกาสนี้นะคะก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะวันนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา12นาฬิกาค่ะและพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะคะวันพฤหัสบดีตั้งแต่

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีบรมขัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดิน4รอบ3มิถุนายน2569ณศูนย์การค้าสยามพารากอนระหว่างวันที่2ถึง7มิถุนายน2569เพื่อเผยแพร่พระราชจริยวัตรอันงดงามตลอดจนพระปรีชาสามารถอันรอบด้านให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประสบนิกรชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยครับ
1: ค่ะเป็นการจัดนิทรรศการค่ะที่เป็นการมุ่งเน้นในเรื่องของมิติทางวัฒนธรรมนะคะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในระดับสากลค่ะเพื่อถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพสู่นานาชาติโดยมีการออกแบบพื้นที่ที่จัดงานอยู่นะคะภายใต้แนวคิดสุพรีมอิเลเจนต์ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากอักษรตัวคิวที่ย่อมาจากคำว่าควีนค่ะเป็นตัวอักษรแรกของคำว่าพระบรมราชินีพร้อมทั้งประดับตกแต่งด้วยดอกเอเดลไวท์ดอกเอเดลไวท์คือดอกไม้ประจำพระองค์ค่ะที่เปรียบเสมือนราชินีแห่งเทือกเขาแอลสื่อถึงพระจริยวัตรอันสง่างามความกล้าหาญและความมั่นคงนั่นเองค่ะ
0: ก็ขอเชิญชวนประชาชนนะครับร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่ยังมีที่วัดก็จัดด้วยนะวัดราชาที่วาดวิหารนะครับก็มีการจัดกิจกรรมเป็นนิทรรศการเนี่ยนะครับเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีแล้วก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แล้วก็ยังเป็นเวทีสำคัญในการเผยแพร่คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดอย่างยั่งยืนครับ
1: ค่ะก็มีการจัดกิจกรรมทั้งที่อาคารพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์รัชกาลที่4นะคะมีการสาธิตศิลปะวัฒนธรรมการแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่นสินค้าโอท็อปของชุมชนจากพื้นที่ต่างๆด้วยเปิดให้เข้าชมนะคะวันนี้นะคะ3มิถุนายนนะคะมีกิจกรรมที่น่าสนใจด้วยนะคะคุณสุธีอย่างเช่นการเข้าชมโบราณสถานและศิลปกรรมที่สำคัญในวัดราชาธิวาสก็ช่วงของเวลา14นาฬิกาไปจนถึงเวลา17นาฬิกาค่ะ
0: ครับแล้วก็มีกิจกรรมประทับตราพาสปอร์ต10จุดนะฮ
1: ะ
0: เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและก็สถานที่สำคัญภายในวัดตลอดจนการเลือกชมและก็ซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนอาหารและกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาไทยหลากหลายรูปแบบภายในบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจและก็ความเป็นสิริมงคลของแผ่นดินครับ
1: ค่ะทางด้านของสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดทำเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ทั้งนี้นะคะพี่น้องประชาชนสามารถร่วมแสดงความจงรักภักดีเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมพระเกียรติด้วยการสั่งจองเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติราคาเข็มละ300บาทช่องทางการสั่งจองและจัดจำหน่ายเข็มที่ระลึกค่ะสามารถสั่งจองผ่าน Thailand Postmart หรือว่าที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาและก็เป็นต้นไปนั่นเองค่ะ
0: ครับการจัดส่งก็จะจัดส่งตามลำดับการสั่งจองนะครับตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมเป็นต้นไปมีวางจำหน่ายด้วยน
1: ะ
0: ที่บิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหมายเลขโทรศัพท์022834300ในวันและเวลาราชการครับก็ถือว่าเป็นวันนั้นเป็นสิริมงคลในวันนี้นะครับทั่วทั้งแผ่นดินก็มีกิจกรรมโดยเฉพาะกิจกรรมจิตอาสาเพื่อน้อมใจแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีแด่พระบรมราชินีของปวงชนชาวไทยครับ
1: ค่ะช่วงนี้คุณสุธีเราไปดูการปฏิบัติหน้าที่ของทหารแดนไกลกันบ้างนะคะ
0: ครับ
1: แดนไกลที่ไหนไปที่ทางด้านของเซาท์ซูดานเลยค่ะเรามีกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยเซาท์ซูดานผลัดที่6นะคะอยู่ที่นั่นซึ่งก็ได้ปรับปรุงพัฒนาเส้นทางส่งกำลังบำรุงหลักจากเมืองรุมเบกค่ะไปยังเมืองมุนดรีระยะทางทั้งหมดเนี่ย236กิโลเมตรเส้นทางดังกล่าวนี้เป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของภารกิจ UN หรือว่าสหประชาชาติส่งต่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะเชื่อมโยงชุมชนตลอดแนวเส้นทางประมาณ 40-80 หมู่บ้านครอบคลุมประชากรกว่า 70,000-90,000 คนซึ่งได้รับประโยชน์ในเรื่องของความสะดวกของการคมนาคมและมีความปลอดภัยค่ะ
0: ครับทหารช่างของไทยไม่ธรรมดาเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไปฝากผลงานไว้ในหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศที่สหประชาชาติได้ขอความร่วมมือมา

0: ครับทหารไทยก็ไปสร้างเกียรติประวัติเอาไว
1: ้
0: เป็นที่รักของประชาชนที่นั่นด้วยนะครับกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยเซาท์ซูดานผลัดที่6ก็ดำเนินภารกิจปรับเกลี่ยถนนปรับปรุงผิวจราจรซ่อมแซมจุดชำรุดเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรเนี่ยนะฮะทำให้มีการใช้งานได้อย่างสะดวกนะครับแม้ว่าจะต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนนะร้อนมากด้วยนะครับประเทศที่โอ้มีข้อจำกัดด้านทรัพยากรแต่ว่ากำลังพลก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพครับ
1: ค่ะหลายคนก็เป็นห่วงในเรื่องของเชื้อไวรัสอีโบลานะคะซึ่งสาธารณรัฐเซาท์ซูดานเนี่ยก็เป็นประเทศที่อยู่ในความเสี่ยงค่ะสำหรับโรคนี้นะคะที่มีการระบาดก็ทำให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกแล้วก็สาธารณรัฐยูกันดาเนี่ยเป็นเขตโรคติดต่ออันตรายทหารไทยโดยโรงพยาบาลสนามระดับ1กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยเซาท์ซูดานผลัดที่6เขามีการจัดการอบรมกำลังพลในหัวข้อเรื่องของการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาหลังจากที่ทางกระทรวงสาธารณสุขมีการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นนั่นเองดังนั้นพี่น้องประชาชนไม่ต้องห่วงนะคะที่นั่นมีในเรื่องของมาตรการรัดกุมในเรื่องของการป้องกันไวรัสชนิดนี้ค่ะ
0: นอกจากนี้ก็จะมีการฝึกอบรมด้านการใช้งาน Buddy First Aid นะครับเพื่อเสริมทักษะด้านการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเบื้องต้นแล้วก็เพิ่มความพร้อมในด้านการแพทย์ให้แก่กำลังพลซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพครับ
1: ค่ะส่งกำลังใจไปซูดานนะคะ
0: ครับ
1: เรื่องของสภาพอากาศค่ะคุณสุธีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็คาดการสภาพอากาศในวันที่2ไปถึง7มิถุนายนค่ะว่ามีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะโดยเฉพาะภาคตะวันออกภาคใต้นี่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเพราะว่าฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะเสี่ยงในเรื่องของลมกระโชกแรงนั่นเองค่ะ
0: เอลนิโยนี่ไม่ได้ส่งผลกระทบทันทีเมื่อเริ่มเกิดแต่หากว่าจะดำเนินต่อเนื่องไปในระยะยาวอาจจะทำให้ฝนลดลงอากาศร้อนขึ้นแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะขาดแคลนน้ำในบางพื้นที่ก็ขอให้เกษตรกรแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามข้อมูลสภาพอากาศพร้อมวางแผนบริหารการจัดการน้ำอย่างรอบคอบเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่อาจจะเปลี่ยนแปลงในระยะต่อไปด้วยครับ
1: ค่ะซึ่งทางด้านของนักวิชาการก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้าสู่ภาวะเอลนิโยมากถึง 80% เลยนะคะ
0: ครับ
1: ในเรื่องของการเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำนะคะกองทัพบกของเราอย่างเช่นศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่37ก็มีการจัดกำลังพลจิตอาสาจากกองร้อยมณฑลทหารบกที่37กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่17ค่ะไปสนับสนุนกองพลพัฒนาที่3เพื่อไปสร้างแนวผนังกั้นน้ำชั่วคราวกึ่งถาวรป้องกันแม่น้ำสายล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะ
0: กำลังพลได้ร่วมกันกรอกกระสอบทรายบรรจุถุงบิ๊กแบ็กเป็นการเสริมความแข็งแรงแนวผนังกั้นน้ำบริเวณหน้าด่านพรมแดนถนนสายลมจอยแล้วก็พื้นที่แนวป้องกันน้ำในอำเภอแม่สายพร้อมกับเน้นย้ำการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดครับถ้าเกิดว่าจะติดต่อศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกก็พร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงครับหมายเลขโทรศัพท์02-297-7648ต่อ9นะครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทุกกองทัพภาคพร้อมดูแลพี่น้องประชาชนครับ
1: ค่ะอันนี้เป็นเบอร์กลางนะคะแต่ว่าโทรไปขอความช่วยเหลือก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทุกพื้นที่นั่นเองค่ะ
0: ครับและนี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนในวันนี้ครับคุณนนทภาครับถ้าหากจะเดินทางวันนี้ทางด่วนเขาฟรีไหม
1: ค่ะก็ทางด่วนฟรีนะคะไปจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองทางพิเศษเฉลิมมหานครค่ะช่วงของดินแดงบางนาดาวคะนองค่ะและทางพิเศษศรีรัตน์ช่วงแจ้งวัฒนะบางโคลศรีนครินทร์แล้วก็รวมถึงทางพิเศษอุดรรัตยาช่วงบางปะอินปากเกร็ดค่ะพี่น้องประชาชนเดินทางไปไหนก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะช่วงนี้ฝนตกหลายพื้นที่ค่ะ
0: เวลาหมดเวลาผมสุธีสุขสากล
1: ดิฉันวนภาสมัครสมานค่ะ
0: พร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถาน
3: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
4: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
3: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
4: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
3: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
4: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
3: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
4: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
3: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
4: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
5: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
4: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
3: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
6: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
7: ร้านกำนันมานะ
6: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
8: สถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องพบหินดีกว่าพบนุ่นครับตั้งหัวใจให้หนักแน่นในแก่นสารเพื่อก้าวผ่านทุกปัญหาอย่าท้อแท้พบหินดีกว่าพบนุ่นอุ่นดวงแดตรองให้แน่ตรึกให้นานทุกงานไปเชื่ออะไรง่ายๆไม่พิสูจน์จากคำพูดของคนวุ่นวนได้มองรอบด้านด้วยสติมิร้อนใจพกหินไว้จักได้ดีทวีพรน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าพกหินดีกว่าพกนุ่นความหมายคือให้มีใจหนักแน่นอย่าเชื่ออะไรง่ายๆคนที่เชื่ออะไรง่ายๆเรียกว่าเป็นคนหูเบาแล้วก็มักจะมีโทษตามมาเนื่องจากว่าเรื่องที่ฟังมานั้นยังไม่ได้กรองยังไม่ได้บทสรุปที่ชัดเจนถูกต้องและยิ่งนำไปขยายผลต่อเช่นในยุคปัจจุบันที่สื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทกับชีวิตประจำวันบางทีเราได้รับข้อมูลข่าวสารมาจากการส่งต่อๆกันมาที่เรียกว่าแชร์แชร์คือแบ่งปันข้อมูลใน Facebook หรือใน LINE เป็นต้นแล้วเราอ่านแต่เพียงคร่าวๆยังไม่ได้สืบค้นที่มาที่ไปต้นสายปลายเหตุแล้วก็รีบส่งต่อเพื่อให้คนอื่นๆได้รับรู้รับทราบด้วยบางทีเรื่องนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ล้าสมัยคือหมดอายุหมดเขตไปแล้วเรื่องบางเรื่องอาจจะมีผลกระทบกับบุคคลคนใดคนหนึ่งหรือบุคคลที่3หรือสถาบันหรือหน่วยงานต่างๆโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการและเรื่องนั้นอาจจะเป็นเรื่องเท็จคือไม่เป็นเรื่องจริงแต่มีคนกุขึ้นมาสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อเป็นกระแสสังคมอย่างนี้เราก็อาจจะตกเป็นเครื่องมือได้โดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นสำนวนที่บอกว่าพกหินก็คือให้มีใจที่หนักแน่นเนื่องจากหินนั้นมีความแน่นมีความหนามีความหนักจิตใจที่มีความหนักแน่นก็คือไม่รีบร้อนไม่ลนลานขอเวลาในการพิสูจน์ตรวจสอบก่อนอย่างน้อยก็ได้คิดสักนิดหนึ่งก่อนว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรทุกวันนี้มีช่องทางในการตรวจสอบหลายช่องทางในโลกออนไลน์ก็มีช่องทางในการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้มากมายเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบแชร์อย่าเพิ่งรีบส่งต่อข้อมูลโดยที่เรายังไม่ทราบเรื่องราวรายละเอียดทำใจให้หนักแน่นเรื่องราวในการแก้ไขปัญหาต่างๆของชีวิตเรานี่ก็เหมือนกันอย่าเพิ่งคิดว่าแย่ที่สุดแย่แล้วจนกระทั่งไม่มีทางออกหรือไม่มีทางไปวิธีการก็คือลองหยุดคิดสักนิดหนึ่งว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรต้นสายปลายเหตุเกิดจากอะไรบางทีแก้ไขได้นิดเดียวเพียงแค่ตั้งสตินิ่งสักครู่หรือให้เวลาเป็นสิ่งที่มาช่วยแก้ไขจัดการได้เพราะฉะนั้นครับขอให้มีสติครับพกหินดีกว่าพกนุ่นสวัสดีครับ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: กวิทยุทุกวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะมีข่าวเด่นประเด็นที่น่าสนใจประจำวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: 7 วัน 7 วัน 7 วันปีเมมเบอร์เดย์ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่มีควิซ1-7มิถุนายนนี้สมาชิกมีเมมเบอร์จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกก็

0: แบบนี้ต้องกุ้งกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ฮาเบียนเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินมาท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบ้านมาจ่ออยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซียวโต้ใกล้บ้าน
4: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เป็นเด็ดทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ชาวทั่วประเทศมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยกรุงเทพมหานครจัดที่ท้องสนามหลวงและเวลา 19:29 นพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลด้านการทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางติดตามพร้อมประเด็นที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
6: เช้านี้ทั่วประเทศมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยส่วนกลางที่กรุงเทพมหานครจัดที่ท้องสนามหลวงและเวลา 19:29 นมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลวันนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครดินแดงบางนาดาวคะนอง21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์แจ้งวัฒนะบางโคร่ศรีนครินทร์32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยาบางปะอินปากเกร็ด10ด่าน 13:00 นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมแถลงผลการช่วยเหลือนักศึกษาชาวจีนซึ่งตกเป็นเหยื่อขบวนการลักพาตัวเสมือนจริงหลังถูกกลุ่มสแกมเมอร์ข้ามชาติหลอกวงการให้จัดฉากการลักพาตัวเพื่อเรียกค่าถ่ายจากครอบครัวเป็นเงินกว่า 12.5 ล้านบาทก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยจะสามารถติดตามตัวและให้การช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยพร้อมเปิดเผยพฤติกรรมของขบวนการวิธีการหลอกลวงในรูปแบบ Virtual Kidnapping ซึ่งกำลังแพร่ระบาดในหลายประเทศตามเชียร์ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมลงทำศึกนัดแรกศึก Nation League 2026พบกับเซอร์เบียในวันนี้เวลา 14:00 ตามเวลาในประเทศไทยที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนจดสวัสดิ์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.loyaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569
7: คิดดีทำดีทำได้อยู่ที่ใจของเราด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
9: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
10: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัตยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมย์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: สงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิ้มซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ๊ยชอบไม่ชินเหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: เรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่10คลิปวิดีโออะไรเนี่ยมาอีกแล้วข่าวดารากับคลิปวิดีโอทำไมมีบ่อยจังอ่ะมันถ่ายง่ายนักหรือไงคลิปวิดีโอเนี่ย
2: ก็ง่ายนะสิครับพี่หมอนแค่มีโทรศัพท์มือถือก็ใช้ได้แล้วจะถ่ายเก็บไว้หรือว่าส่งให้ใครถ่ายปุ๊บส่งปั๊บอย่างที่เห็นในโฆษณาโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆไงล่ะพี่เด็กสมัยเนี้ยเขาถึงขนาดถ่ายภาพโป๊ไว้แล้วส่งแลกกันดูด้วยนะ
1: ตายใครนะช่างเป็นคนต้นคิดคลิปวิดีโอพวกเนี้ยแย่ ที่สุดเลยทำลายเด็กทำลายชาติชัดๆ
2: คนพัฒนาเทคโนโลยีเขาก็คิดให้เป็นประโยชน์ทั้งนั้นแหละพี่แต่คนที่เอามาใช้อ่ะใช้ผิดวัตถุประสงค์เองต่างหากโดยเฉพาะพวกที่คิดจะใช้ความคึกขนองของเด็กวัยรุ่นให้เป็นประโยชน์น่าเป็นห่วงเด็กๆจะเสียคนเสียอนาคตเพราะโทรศัพท์มือถือนี่แหละ
1: ข้อมูลจากหนังสือสื่อลามกบอกว่าวัยรุ่นปัจจุบันนอกจากจะนิยมแลกเปลี่ยนคลิปวิดีโอกันดูแล้วยังมีการแข่งขันถ่ายคลิปวิดีโอที่ลอดผลและล่อแหลมมากขึ้นบางรายถึงกับทำธุรกิจซื้อขายคลิปวิดีโอโป๊กันเลยเนื่องจากสามารถถ่ายได้ง่ายและส่งให้กันก็ง่ายไม่มีกฎหมายใดๆที่ควบคุมได้อย่างชัดเจนที่น่าเป็นห่วงคือเด็กวัยรุ่นเหล่านี้อาจก้าวเข้าสู่วงจรการขายบริการทางเพศในที่สุดปัจจุบันการส่ง

0: ันคลิปวิดีโอกลายมาเป็นธุรกิจที่ทำเงินมหาศาลและกำลังจะเติบโตไปเป็นธุรกิจบริการเว็บโป๊เปลือยผ่านโทรศัพท์มือถือที่มีผู้คาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 40,000 ล้านบาทในปี 2551 และเชื่อกันว่าจะมีเด็กวัยรุ่นอีกจำนวนมากเข้าไปอยู่ในวงจรอุบาทนี้ทั้งโดยเต็มใจและไม่เต็มใจ
1: ตายแล้วฉันแค่วิ่งตามคอมพิวเตอร์กับอินเทอร์เน็ตฉันก็มึนแล้วนี่ยังต้องมาวิ่งตามโทรศัพท์มือถืออีกเหรอเนี่ย
2: ก็แน่ละครับพี่หน้าที่อันทรงเกียรติของพ่อแม่ล่ะรักลูกอ่ะแล้วก็ต้องวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่ง
0: รู้ทันโลกก้าวทันลูกกับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวสนับสนุนโดยสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสนใจบทสารคดีติดต่อ02-954-2346-7
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz ฉลาดกินฉลาดใช้ปลอดภัยบริโภคตอนหน่อไม้ปี๊ปรับกรดปลอดภัยไร้สารโบทูลินัม
1: อ้าวหมวยมาซื้ออะไรเนี่ย
2: ซื้อหน่อไม้ปี๊บน่ะไก่พอรู้ไหมว่าจะเลือกยังไง
1: หน่อไม้ปี๊บที่ปลอดภัยต้องปรับกรดมีรสเปรี้ยวปี๊บที่ใส่หน่อไม้ก็ต้องไม่บุบไม่มีรอยไหม้ฝาต้องไม่บัดกรีตะกัวมีฉลากบอกสถานที่ที่ผลิตวันเดือนปีหมดอายุมีเลข13หลักอยู่ในกรอบเครื่องหมายอย.ด้วยนะอ้อแล้วที่สำคัญต้องมีป้ายบอกว่าเป็นหน่อไม้ปี๊บปรับกรดเพราะไม่มีสารโบทูลินัม
2: ที่เป็นสารพิษทำให้คนกินแล้วตายตามที่เป็นข่าวใช่ไหมอ่ะ
1: ใช่แล้วล่ะนั่นไงร้านนั้นน่ะเขามีป้ายบอกนะว่าจำหน่ายหน่อไม้ปี๊บปรับกรดที่ว่าหมวยรีบไปซื้อเธอเดี๋ยวหมาม้าจะคอยนาน
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยาคลิก www.oyor.com
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: วิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2569สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: เร่งรีบตองนี
4: ้เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิและอื่นๆ
4: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
4: แก้ลม
3: บำรุงหัวใจ
4: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสุก
4: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
3: อมแล้วชื่นใจ
5: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
6: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2569คุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
8: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีพระสงฆ์และสามเณรจำนวน149รูปรับบิณฑบาตจากคณะรัฐมนตรีข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนที่มาร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติและความจงรักภักดีโอกาสนี้ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมถวายพระราชกุศลและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรชาวไทยนัทนันท์เรืองศิลป์รายงาน
2: กองทัพบกผนึกชุมชนเขตพระนครจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษา3มิถุนายน2569ณสวนสันติชัยปราการคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
9: กองทัพบกโดยสำนักงานเลขานุการกองทัพบกร่วมกับชุมชนเขตพระนครจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษา3มิถุนายน2569ณสวนสันติชัยปราการโดยมีพันเอกอภิสิทธิ์พินโยชีพรองเลขานุการกองทัพบกเป็นผู้แทนกองทัพบกนำกำลังพลพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่เขตพระนครเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยภายในงานจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน20รูปพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลรวมถึงพิธีปล่อยปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีประชาชนจากชุมชนต่างๆในพื้นที่เข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงนอกจากนี้ยังจัดให้มีการแสดงภาพถ่ายพระราชกรณียกิจของพระบรมราชินีเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและพระเกียรติคุณให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวางพร้อมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับหน่วยทหารสร้างความเชื่อมั่นความศรัทธาและความร่วมมือในการทำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สืบไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
2: ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณนิธาเตี้ยเนตรค่ะ
10: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้ไปเริ่มกันที่ไต้ฝุ่นชังมีพัดขึ้นฝั่งของญี่ปุ่นบริเวณตอนใต้ของจังหวัดวากายามะทางตะวันตกของประเทศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังอิทธิพลของพายุลูกนี้ทำให้เกิดฝนตกหนักตามพื้นที่ริมชายฝั่งทางตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นด้านมหาสมุทรแปซิฟิกองค์การอนามัยโลกปรับลดจำนวนผู้ที่สงสัยว่าติดเชื้ออีโบลาในแอฟริกากลางจากที่มากกว่า900รายเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเหลือเพียง116รายขณะที่ผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันแล้วทั้งในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาอยู่ที่330รายเหตุการณ์ที่รัสเซียระดมโจมตีทางอากาศต่อยูเครนด้วยขีปนาวุธหลายสิบลูกและโดรนหลายร้อยลำตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้นั้นขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น23คนและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกกว่า130คนกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ต่อตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ดิจิตอลของอิหร่านโดยเป็นการคว่ำบาตรต่อตลาดซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลที่ใหญ่ที่สุดของอิหร่านรวมทั้งเรียกเก็บภาษีจากตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลในอิหร่านด้วยนิธทาเตียเนตรายงานค่ะ
11: สามมิถุนาสุภะวรศรีเฉลิมพระชนพระราชินีพระมิ่งขวัญ48พรรษาพระบารมีศรีอนันต์เฉลิมขวัญวรังคนาสง่าไทยขออัญเชิญเทวาทิสานุทิศประสาทพรพิพิธสำฤทธิ์ผลน้อมถวายพระพรชัยมงคลปวงสกลแซ่ซ้องพระบารมีข้าพระพุทธเจ้าวิทยุในเครือกองทัพบก
12: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
14: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
13: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
14: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
13: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
14: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
13: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
14: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
13: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
14: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
15: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
14: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
13: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
16: ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
17: ร้านกำนันมานะ
16: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร
16: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM

0: 94.5 MHz
1: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถแห่งวัดเจติยาคิรีวิหารอำเภอบึงกาฬจังหวัดหนองคายท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าอย่าพากันไว้ใจในชีวิตของตนชีวิตเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนวันนี้เรามีชีวิตอยู่หายใจอยู่วันหลังมาชีวิตจะเป็นอย่างไรดีหรือไม่ชีวิตของเรานั้นวันหลังจะเป็นอย่างไรในพรรษานี้พวกเราทั้งหลายเชื่อหรือชีวิตของเราจะตลอดพรรษาเพราะความตายเป็นของไม่มีกาลเวลาจิตมันจะตายเวลาไหนก็ไม่รู้เพราะชีวิตเป็นของไม่เที่ยงสุดแท้แต่มันจะเป็นไปเมื่อเรามีชีวิตอยู่อย่าพากันประมาทจงพากันรีบบำเพ็ญความดีให้เกิดให้มีขึ้นในดวงจิตในความคิดของเรารู้อื่นหมื่นแสนยังไม่แม้นเท่ารู้ตนรู้อื่นหมื่นล้านยังไม่พ้นผ่านเหมือนดีตนชนะอื่นหมื่นโกฏยังไม่พ้นโทษเหมือนชนะตนรู้ตนดีตนชนะตนนั้นยอมคนผู้ชนะดี

0: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
1: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
2: ไอ้หนูเนี่ยมันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันอ่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วย
3: แต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับมาชนลูกผมด้วย
4: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจากสสส
5: 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหาร4สารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องพายเรือทวนน้ำครับการพายเรือทวนน้ำลำบากแท้ต้องมีใจแน่วแน่ฝ่าไปได้เพื่อไปถึงฝั่งฝันอันพึงใจความมุ่งมั่นทำให้มีชัยชนะการฝึกใจสวนทางกระแสกิเลสต้องเข้มแข็งเป็นพิเศษเสียสละเพื่อเชิดชูศรัทธาบูชาธรรมะทวนกิเลสจักชนะประเสริฐเอ่ยน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าพายเรือทวนน้ำหมายถึงว่าการทำสิ่งต่างๆด้วยความยากลำบากเหมือนกับการที่พายเรือทวนกระแสน้ำหรือเข็นครกขึ้นภูเขาหรือทำอะไรก็ตามที่ทำด้วยความยากลำบากเนื่องเพราะความนิยมของคนส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้ทำอย่างนั้นหรือเนื่องเพราะฝืนกับกิเลสหรือความต้องการของตนเองการที่จะต้องฝืนเป็นความจำเป็นอย่างหนึ่งในการดำเนินชีวิตเพราะถ้าหากว่าไม่ฝืนปล่อยตัวปล่อยใจไปตามความต้องการทุกเรื่องราวชีวิตก็ยากที่จะพัฒนามีแต่จะตกต่ำย่ำแย่ลงไปนักเรียนมีหน้าที่ในการเรียนหนังสือหากถูกความเกียจคร้านครอบงำให้ขี้เกียจ ดูหนังสือให้ขี้เกียจเรียนก็อาจจะเรียนไม่จบหรือจบมาก็ด้วยคะแนนหรือผลสอบผลการเรียนที่ไม่ดีพอก็เพราะตามใจตนเองไม่พยายามที่จะฝืนความเกียจคร้านไม่พยายามที่จะขยันขันแข็งไม่พยายามที่จะพัฒนาตนเองหรือเขม็งเกลียวเข้มแข็งให้ตนเองได้ความรู้เพิ่มเติมซึ่งแน่นอนว่าจะต้องต่อสู้กับสิ่งต่างๆเช่นความเกียจคร้านความง่วงเป็นต้นการทำความดีทุกชนิดจำเป็นต้องฝืนคือฝืนกับกิเลสอันได้แก่ความโลภและความโกรธเป็นต้นมีบางคนที่มาพูดหรือมาทำบางสิ่งบางคำบางประการที่ทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดไม่พอใจถ้าเราไม่มีความอดทนพอและเราก็ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามความรู้สึกหงุดหงิดนั้นเราก็อาจจะกลายเป็นคนที่จะต้องมาด่าตอบหรือทำร้ายตอบสุดท้ายก็กลายเป็นปัญหาไม่รู้จักจบจักสิ้นมีปัญหาอื่นๆตามมาอีกมากมายหรือมีสิ่งที่มายั่วยวนให้ใจเรานึกอยากจะได้เกิดความละโมบโลภมากหากไม่ฝืนจิตใจเราก็จะกลายเป็นคนมีหนี้มีสินหรือไม่ก็อาจจะถึงขั้นลักขโมยกลายเป็นคนเสียคนไปในที่สุดการทำความดีจึงจำเป็นต้องฝืนกิเลสดังที่ว่ามานี้ครับเพราะฉะนั้นคิดจะสร้างบารมีก็ต้องทำความดีชนิดที่เรียกว่าพายเรือทวนน้ำซึ่งยากลำบากเพียงใดเราก็สามารถที่จะก้าวไปถึงได้เพราะมีปณิธานคือความตั้งใจหรือความมุ่งมั่นแน่วแน่ตอนนี้น้องๆมีภารกิจในการเรียนและเตรียมที่จะสอบก็ขอให้เรียนด้วยความตั้งใจสอบด้วยความตั้งใจใช้กำลังแห่งใจอย่างเต็มที่ความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกลเกิดเอื้อมครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนในการพายเรือทวนน้ำสวัสดีครับ
1: เก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิร์

0: สำหรับลูกผู้ชายตัวจริงแล้วเราต้องมีพลังใจเกินร้อยมีแรงใจไม่เคยหมดชีวิตที่ไม่เคยหยุดลุยกันแบบฉลามบุกด้วยหัวใจลูกทุ่งชาตินี้ต้องลองเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่เพื่อจุดประกายไฟในตัวคุณ
1: พูดตรงๆเลยนะ
2: เครื่องดื่มเดียวที่ทำให้คุณแมนได้ขนาดนี
1: ้นี่เลยนมสดแท้ 100% สร้างกระดูกเสริมส่วนสูง
0: คุณดื่มวันละ2แก้วอ่านฉลากก่อนดื่มทุกครั้ง
1: อย่าคิดมากดื่มเหอะ
3: เออเองจำพี่อ้วนได้ไหมเขาหันไปเตะบอลฝีเท้าน่ะอย่างนี้เลย
4: จริงด้วยพี
3: ่ทั้งลูกเตะเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงมงโผกโผกโผกแหวกพับพับพับ
4: เข้าทุกลูก
3: เปล่าไม่เข้าเลยแต่ที่แกทำสำเร็จก็คือพุงยุบไม่ป่วยไม่อ้วนตอนเนี้ยเรียกแกว่าพี่แบดพิษได้เลยการออกกำลังกายวิธีง่ายๆ1ใน3อต้านภัย
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมเสนอกระทรวงการคลังออกประกาศเกณฑ์กำกับสินเชื่อซื้อก่อนจ่ายทีหลังสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
1: แบงก์ชาติเตรียมเสนอกระทรวงการคลังออกประกาศเกณฑ์กำกับสินเชื่อซื้อก่อนจ่ายทีหลังผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์คาดบังคับใช้ภายในปี2569คุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
9: นายวิทยารัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติกล่าวว่าการเติบโตของจำนวนบัญชีผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลซื้อก่อนจ่ายทีหลังบนแพลตฟอร์มออนไลน์ขยายตัว 99.99% ตลอดช่วง4ปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกับการเติบโตของมูลค่าสินเชื่อที่ขยายตัวถึง38%ต่อปีโดยคิดเป็นมูลหนี้กว่า 18,000 ล้านบาทแต่สวนทางกับการเปิดสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินโดยเฉพาะกลุ่มเพิ่งเริ่มทำงานอายุ 20-35 ปีกลายเป็นกลุ่มที่มีหนี้เสียสูงที่สุดอย่างนี้พบว่าผู้ให้บริการสินเชื่อบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซมักออกแบบให้มีการชำระค่าสินค้าจากวงเงินสินเชื่อโดยไม่รู้ตัวจูงใจให้ส่วนลดหรือส่งเสริมการขายโดยเงินขายยังไม่ต้องจ่ายวันนี้อีกทั้งยังแสดงยอดการผ่อนชำระต่อเดือนที่น้อยแต่หากคำนวณถึงดอกเบี้ยรายปีอาจจะต้องจ่ายสูงถึงปีละ 18% ต่อปีโดยแบงก์ชาติเตรียมที่จะมีการยกร่างประกาศหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อชำระค่าสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์โดยอาจกำหนดอายุขั้นต่ำประเภทของสินเชื่อมูลค่าสินค้าขั้นต่ำเป็นต้นโดยคาดว่าจะสามารถบังคับใช้ได้ภายในปี2569ณภาพรชกุลรายงาน
1: ต่อกันที่นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานอภัยโทษว่ารับทราบเรื่องนี้จากข่าวแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับท่านและเนื่องจากวันนี้เป็นวันมงคลจึงไม่ขอพูดเรื่องอื่นปิดท้ายที่ช่วงนี้หน้าฝนทำให้มีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่คู่มือสุขภาพวันนี้คำแนะนำในการเดินในน้ำให้ปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้ารั่วเป็นอย่างไรติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
0: คู่มือสุขภาพ
10: กรณีเกิดไฟรั่วลงน้ำจะมีรัศมีไฟแผ่ออกมาจากจุดที่ไฟรั่วหากเราเดินลุยน้ำเข้าไปใกล้บริเวณที่ไฟรั่วจะเริ่มรู้สึกคันยิบยิบยิ่งเข้าใกล้เท่าไหร่ก็จะรู้สึกเจ็บมากขึ้นดังนั้นเมื่อต้องเดินลุยน้ำให้เดินช้าช้าถ้าไปตรงไหนแล้วรู้สึกชาหรือคันยิบยิบให้ถอยออกมาทางเดิมและหากมีวัสดุที่เป็นโลหะอยู่ใกล้ที่จุดไฟรั่วจะยิ่งทำให้กระแสไฟแรงมากขึ้นทั้งนี้ให้สังเกตโลหะหลายชนิดที่แช่น้ำอยู่แล้วมีกระแสไฟฟ้ามักจะเห็นเป็นฟองอากาศผุดขึ้นมาห้ามเข้าใกล้เด็ดขาดการทดลองจับวัสดุต่างๆในน้ำให้ใช้หลังมือสัมผัสเพราะเมื่อไฟดูดแขนจะกระตุกกลับเข้าหาตัวเช่นเดียวกับการติดระบบไฟฟ้าในบ้านที่เสี่ยงต่อการถูกน้ำท่วมควรติดตั้งระบบลีดเบรกเกอร์เพื่อตัดกระแสไฟและหากมีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เคยถูกน้ำท่วมหรือเคยมีกระแสไฟรั่วไม่ควรนำกลับมาใช้อีกเนื่องจากระหว่างที่ไฟรั่วอาจทำให้สายไฟฟ้าต่างๆเสื่อมสภาพทำให้เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ได้ทั้งนี้ควรใส่รองเท้า ท้าบูทยางเมื่อต้องเดินลุยน้ำสาระความรู้ต่างๆเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องจดจำและนำไปบอกเล่าให้คนใกล้ชิดเพื่อจะได้ป้องกันและดูแลตนเองในช่วงฝนตกหนักชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
11: งามสมสิริโฉมพระบรมราชินีสุทิดาสง่าสีสยามซ้องกัลยาจริยวัตรทรงงามยิ่งเป็นขวัญมิ่งเหล่าประชาคู่บารมีพระจักราร่มฉัดฟ้าปกธานีข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
13: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
12: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
13: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
12: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
13: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
12: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
13: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
12: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
13: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
14: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
13: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
12: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
15: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
16: ร้านกำนันมานะ
15: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
16: ร้านกำนันมานะ
15: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
17: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์ตอนที่2เรียนรู้เพื่ออยู่อย่างพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: เมื่อก่อนเรานึกว่ามันโดนสมบูรณ์คงจะไม่มีหนี้สินแต่พอมาอยู่ที่นี่เมื่อก่อนนี่อย่างเดียวรวมสมบูรณ์แล้วก็ยังเป็นหนี้อยู่ความรวมสมบูรณ์หรือความแข็งแรงไม่ใช่คำตอบคำตอบสุดท้ายก็คือต้องรู้จักตัวเอง
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: มากมายของสังคมไทยเกิดจากแนวคิดและการปฏิบัติที่ไม่มีความพอเพียงหลายคนอาจจะสงสัยแล้วนะคะว่าแล้วอย่างไรถึงจะเรียกว่าพอเพียงใครสงสัยแบบนี้เราไปร่วมกันค้นหาคำตอบผ่านเรื่องราวชีวิตของคุณเลี่ยมบุตรจันทาผู้นำชุมชนที่บ้านนาอีสานตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราหนึ่งในพื้นที่ที่คนในชุมชนได้น้อมรับพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตซึ่งก่อนที่คุณเลี่ยมจะได้เรียนรู้ถึงความพอเพียงเขาก็ต้องผ่านวิกฤตบางอย่างซึ่งทำให้เขาหันมาเลือกใช้ชีวิตในแบบพอเพียงค่ะ
1: เมื่อก่อนผมทำไร่ก็หนีจากภาคอีสานมาก็จากการทำไร่มันทำจนเจ๊งไงฮะขายหัวมันไม่พอนี่สุดท้ายก็ขายที่ดินใช้นี่พอมาอยู่ที่นี่ก็มาทำพืชเชิงเดี่ยวเช่นเดิมก็ปลูกพวกข้าวโพดพวกถั่วเหลืองแต่พอปลูกไปปลูกมาก็ไปเจอปัญหาอย่างเก่าปัญหาหนี้สินปัญหาหนี้สินไม่เท่าไหร่นะสิ่งที่รุนแรงมากกับชีวิตครอบครัวคือปัญหาครอบครัวแม่ยายตุ้ยเนี่ยก็จะบ่นจะด่าประจำเวลาเมียด่าที่พึ่งผมก็คือไปกินเหล้านะครับพอเมาเหล้าก็เที่ยวต่ออย่างเงี้ยมันก็ทะเลาะกันรุนแรงในครอบครัวช่วงปี36เนี่ยถือว่าเป็นปัญหาที่รุนแรงในครอบครัวหนี้สินมันสุดเพดานแล้วธ.ก.ส.ไม่ให้กู้เพิ่มแล้วพอสุดตรงนี้นี่เราก็ไม่มีทางออกความหวังสุดท้ายก็พึ่งอบายมุขพึ่งหวยเนี่ยบาทหนึ่งได้ตั้ง500อย่างเงี้ย ใช่ไหมถ้าถูกหวยมีเงินใช้หนี้เมื่อไหร่ก็สามารถที่จะมาเถียงเมียได
2: ้และสิ่งที่ช่วยให้คุณเลี่ยมเริ่มเห็นทางออกจากสารพัดปัญหาที่เผชิญอยู่ก็คือการได้เข้าร่วมวงสัมมนาเมื่อปี2539กับผู้ใหญ่วิบูลย์เข็มเฉลิมปราชญ์ชาวบ้านผู้โด่งดังจากแนวคิดวรรณเกษตรในแถบจังหวัดฉะเชิงเทราการสัมมนาในครั้งนั้นนะคะทำให้คุณเลี่ยมได้ข้อคิดในเรื่องการจัดการชีวิตของเกษตรกรไทยเพื่อให้พ้นจากวังวนปัญหาหนี้สินซึ่งสิ่งแรกที่คุณเลี่ยมได้รับการแนะนำให้ปฏิบัติก็คือการทำบัญชีรายจ่ายในครอบครัวและนั่นคือจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตค่ะ
1: ลองไปทำรายจ่ายดูดิฮะถ้าคนทำรายจ่ายเนี่ยจะรู้เลยว่าที่จำเป็นเนี่ยประมาณ 25% ที่คนจ่ายแล้วทุกคนส่วนมากที่จ่าย 75% คือไม่จำเป็นเลยลูกชายผมจะเถียงผมเนี่ยผมให้ทำบัญชีรายจ่ายลูกปิดเทอมทุกปีเนี่ยผมก็จะเอาทุกคนในครอบครัวมานั่งอภิปรายเรื่องรายจ่ายกันพอเอาบัญชีรายจ่ายมาดูเราก็เห็นเอ๊ะอันนี้ไม่จ่ายได้ไหมลูกมันตายไหมเช่นเป๊ปซี่โค้กเนี่ยถ้าไม่ซื้อไม่กินตายไหมลูกเขาบอกไม่ตายพ่อไม่ตายเลย

0: เลิกได้ไหมอ่ะถ้าเลิกได้หนูมีเงินเหลือปี 2,000 เขานึกได้แค่เรื่องเป๊ปซี่ฮะอย่างอื่นเขาก็เริ่มนึกออกในนี้ลูกชายผม2คนเนี่ยพอปิดเทอมเนี่ยเขาจะมีเงินเหลือทุกปีแค่จัดการเรื่องรายจ่ายไอ้ที่จำเป็นกับไม่จำเป็นแยกให้ได
1: ้เมื่อตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปนะคะครอบครัวก็มีเงินเหลือเก็บมากขึ้นหนี้สินลดลงขณะเดียวกันคุณเลี่ยมก็เริ่มเรียนรู้ที่จะพึ่งคนอื่นให้น้อยลงพึ่งตนเองให้มากขึ้นโดยปลูกทุกอย่างที่กินได้และกินทุกอย่างที่ปลูกตามวิถีแห่งความพอเพียงปรัชญาการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย
0: ผมได้นำแนวพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมาใช้กับวิถีชีวิตจริงโดยเฉพาะพระราชดำรัสที่พระเจ้าอยู่หัวบอกว่าปลูกพืช3อย่างได้ประโยชน์4อย่างก็คือปลูกพวกไม้ผลไม้ผลที่เขาร้องเป็นเพลงฮะพวกพุทรามังคุดละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโออย่างเงี้ยอันที่สองก็คือไม้ใช้สอยไม้ใช้สอยที่พระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นมากก็คือเรื่องปลูกยางนาเพราะยางนามันจะให้ผลที่คุ้มค่าเป็นไม้ใช้สอยเพราะไม้ยางนาเนี่ยสามารถที่จะเจาะน้ำมันยางมาใช้ได้นะครับแล้วก็แปรรูปได้เนื้อไม้ก็ใช้ได้แล้วก็ไม้ทำเชื้อเพลิงไม้ทำเชื้อเพลิงเนี่ยมันก็สามารถที่จะใช้ได้ทุกไม้นั่นนะอย่างพวกไม้มะพร้าวไม้กระเบาไม้โอบไม้กระบอกพวกนี้เวลาเอาไปทำเชื้อเพลิงเนี่ยมันให้พลังงานสูงทำฐานก็ให้ฐานกล้าดีทำนะครับประโยชน์อันที่สี่ก็คือมันทำให้ความบริสมบูรณ์กลับคืนมาในป่าที่เป็นธรรมชาติในอากาศที่มันบริสุทธิ์แล้วก็ได้พืชชั้นล่างที่มันเกิดขึ้นมากมายพืชสมุนไพรโดยที่เราไม่ต้องปลูกเลยนกมาปลูกให้พอมีป่านกมันก็ชอบบินมาเกาะมาอะไรพอมาเวลามาเกาะนกก็จะมาปลูกต้นไม้ให้มากมายกายกอง
1: ด้วยแนวคิดเช่นนี้เองค่ะทำให้คุณเลี่ยมตัดสินใจเลิกทำไร่แบบเดิมๆที่เป็นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวหันมาปลูกพืชหลากหลายชนิดผสมกันซึ่งไม่ใช่การปลูกเพื่อขายนะคะแต่ปลูกเพื่อกินเพื่อใช้เองในครอบครัวเมื่อเหลือกินเหลือใช้จึงค่อยแบ่งขายช่วงแรกวิถีปฏิบัติของคุณเลี่ยมกลายเป็นสิ่งแปลกแยกในหมู่บ้านนะคะแต่นานวันเข้าสิ่งที่ทุกคนเห็นก็คือชีวิตครอบครัวคุณเลี่ยมเริ่มกลับมามีความสุขคุณเลี่ยมเลิกดื่มเหล้าเลิกเที่ยวเตร่หนี้สินลดลงจากที่เคยเจ็บป่วยเพราะสารเคมีที่ใช้ปลูกผักขายก็มีสุขภาพดีขึ้นหลายคนจึงเริ่มเห็นคล้อยตามค่ะ
0: ก็ผมประเมินจากเมื่อก่อนผมขายของได้ขายพริกขายมะละกอขายผักต่างๆขายปลาขายไก่เนี่ยขาพวกนี้ก็วันหนึ่งหลายร้อยอ่ะแต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยได้ขายคนในชุมชนไม่ค่อยได้ขายแล้วเพราะเขาก็เริ่มไปปลูกกินเองผมก็ถือว่ามันขยายได้เมื่อก่อนบ้านนายสารเข้ามาก็จะเป็นโล่งฮะเดี๋ยวนี้ก็เห็นต้นไม้เต็มรอบรั้วก็มีของกินซึ่งถ้าเราทำกินซะเองแล้วก็เหลือค่อยขายมันเป็นเรื่องดีกว่าขายเราเงินมาซื้อกิน
1: ผลจากการลงมือปฏิบัติจริงทำให้คุณเลี่ยมได้ค้นพบด้วยตัวเองว่าอะไรคือความพอเพียงและการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงสร้างความสุขที่ยั่งยืนได้อย่างไร
0: ชีวิตเราก็แค่นี้นะครับถ้าใช้จ่ายที่มันสมดุลกับชีวิตทุกอาชีพไหนก็แล้วแต่มันก็จะทำให้ชีวิตไม่เดือดร้อนไม่ดิ้นรนเมื่อไม่ดิ้นรนมากจนเกินไปมันก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นนั่นแหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยบ้านเรามันเป็นภาคเกษตรกรรมซึ่งเกษตรกรประมาณ40 ล้านคนเนี่ยถ้าทำตามแนวพระราชดำรัสของในหลวงเนี่ยโอ้สังคมสงบสุขเลยครับเพราะทำแล้วกินแล้วใช้และที่สำคัญที่ตัวเองกินตัวเองใช้เนี่ยเอาไปคนอื่นกินคนอื่นใช้มันส่งผลต่อสุขภาพคนอื่นได้ด้วยแล้วคนอื่นก็จะไม่เดือดร้อนด้วยนะครับปัญหาต่างๆที่มันมากมายก่ายก่อนก็จะค่อยลดลง
1: ความพอเพียงในแบบที่คุณเลี่ยมได้เรียนรู้ไม่เพียงใช้ได้กับเกษตรกรเท่านั้นนะคะคุณเลี่ยมเชื่อว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือปรัชญาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกคนทุกอาชีพค่ะ
0: พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเหมือนท่านให้ความรู้ผมเชื่อถ้าใครก็แล้วแต่ที่นำพระราชดำรัสของในหลวงสู่การปฏิบัติจริงเนี่ยมันเป็นความรู้จริงที่สัมผัสได้แล้วผมก็เชื่อว่ามันใช้ได้ทุกอาชีพเลยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงผมว่าเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมันเป็นปรัชญาเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้ที่สำคัญเรียนรู้ตัวเองเหมือนผมนำพระบัญญัติของท่านมาทดลองใช้ได้เรียนรู้เราคือใครมีอาชีพอะไรมีความสามารถมีศักยภาพแค่ไหนก็ทำตามความสามารถตัวเองอ่ะแล้วเอาความรู้ที่ตัวเองมีเอามาทำเรื่อยๆทำบ่อยๆมันเกิดความชำนาญนะอย่างกรณีนี้ผมทดลองเอาอ้อยมาหีบมาเคี่ยวปั่นน้ำให้เป็นตัวเลยนะทำน้ำอ้อยกินเองพอทำไปแล้วมันเกิดความชำนาญมันทำได้
1: คุณเลี่ยมเคยหนีความแห้งแล้งจากแผ่นดินอีสานบ้านเกิดมาที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยเขาหวังว่าความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่แถบภาคตะวันออกจะช่วยให้ชีวิตของเขาและครอบครัวดีขึ้นแต่ถึงวันนี้วันที่คุณเลี่ยมได้ก้าวผ่านวิกฤตได้เรียนรู้วิถีแห่งความพอเพียงเขาจึงค้นพบว่าทางออกที่แท้จริงของชีวิตคืออะไร
0: ที่นี่อุดมสมบูรณ์ก็ตามกันมาแล้วก็มันไม่ใช่คำตอบใช่ไหมคะจะอุดมสมบูรณ์จะแห้งแล้งมันก็ไม่ต่างกันเพราะเราไม่ได้รู้จักตัวเองเมื่อก่อนเรานึกว่าอดมันอุดมสมบูรณ์ก็คงจะไม่มีหนี้สินแล้วผมก็สัญญายายตุ๋ยต่อไปจะไม่ก่อหนี้อีกเพราะก่อหนี้มันทะเลาะกันรุนแรงไงแต่พอมาอยู่ที่นี่เมื่อก่อนนี่อย่างเดิมก็ทะเลาะกันอยู่นี่อุดมสมบูรณ์แล้วก็ยังเป็นหนี้อยู่ความอุดมสมบูรณ์หรือความแห้งแล้งไม่ใช่คำตอบคำตอบสุดท้ายก็คือต้องรู้จักตัวเองเพราะรู้ตัวเองก็จะได้รู้ปัญหาเลยพอรู้ปัญหาเรามันก็สามารถที่จะแก้มันได้
1: เรื่องราวชีวิตของคุณเลี่ยมบุตรจันทาแห่งบ้านนาอีสานตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราคงพอทำให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะว่าเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรบนเส้นทางแห่งความพอเพียงไม่ว่าจะอยู่ในอาชีพไหนหรืออยู่ในภาคส่วนใดของสังคมหากเรารู้จักตนเองรู้จักประกอบอาชีพดำเนินชีวิตบนพื้นฐานทรัพยากรที่เรามีอยู่ทุกคนก็สามารถค้นพบความอยู่ดีมีสุขแบบยั่งยืนเช่นเดียวกับครอบครัวของคุณเลี่ยมค่ะ
2: เชื่อว่าประเทศไทยจะสามารถพ้นวิกฤตได้ดีกว่าหลายประเทศเพราะแผ่นดินนี้ยังเหมาะสมกับความเป็นอยู่ได้อย่างที่เคยพูดกันมาหลายปีแล้วภูมิประเทศอย่างให้คือเหมาะสมแต่ความเป็นอยู่ต้องไม่ฟุ้งเฟ้อต้องอยู่อย่างประหยัดและต้องไปในทางที่ถูกพระบรมราโชวาทเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2540เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3: สิบสี่จุดห้าเมกะเฮิร์ตซ์

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพ่อยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: สงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ้ยชอบไม่ชินเหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ฮ้ยอนงลืมไปเล่นเครื่องไกลๆลังวัวได้ไหมเนี่ยลูกค้าว่าหูแตกกันหมกแล้ว
1: เฮ้ยป่าไม่ใจเลยอ่ะรถมันแรงอ่ะคนมันแรงอ่ะรู้เปล่าโหวัยรุ่นเสียงมาร์กอ่ะ
2: นี่นงแกมาก็ดีแล้ววันก่อนนะผู้ใหญ่ไปรักไอ้แมงกลับมาตกลงมันเลิกยาได้แล้วจริงเหรอฮะ
0: แน่นิ่งตาชาวบ้านอีกแล้วนะเออแต่ว่าก็อยากจะรู้นะแกเห็นมั่งๆหรือเปล่าอ่ะมันจะไปติดยาอีกไหมอ่ะ
1: ก็พอกันนั่นแหละอยากรู้เรื่องชาวบ้านกันทั้งคู่เลยฉันว่ามันต้องรักษาได้อะมั้ง
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับดังใจชยานุกูลค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งเครื่องเจรจาภาษีสหรัฐก่อนเส้นตาย24กรกฎาคมนี้กำชับพาณิชย์ปิดประเด็นค้างปกป้องส่งออกไทยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
6: อะไรดี

0: ีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสุก
2: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: อมแล้วชื่นใจ
4: Green Bio มีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
7: ายกรัฐมนตรีสั่งเร่งเจรจาภาษีสหรัฐกำชับพาณิชย์ปิดประเด็นค้างปกป้องส่งออกไทยคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
8: นางสาวรัชดาสนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีข้อสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเจรจาด้านภาษีกับสหรัฐอเมริกาให้ได้ข้อสรุปโดยเร็วทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเห็นว่าขณะนี้สหรัฐได้สรุปข้อตกลงกับหลายประเทศทั้งในอาเซียนและประเทศเศรษฐกิจหลักอย่างสหภาพยุโรปญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ทำให้ไทยมีเวลาในการต่อรองไม่มากนักจึงมอบหมายให้นางสุปกีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เร่งนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการเจรจาคอนอัตราภาษีปัจจุบันจะสิ้นสุดลงซึ่งคาดว่าจะอยู่ในช่วงวันที่24กรกฎาคมนี้ขณะที่ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมานางสุภกีเป็นประธานประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์เจรจาการค้าสหรัฐร่วมกับรัฐมนตรีอุตสาหกรรมผู้แทนการค้าไทยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ประชุมได้กำหนดทิศทางการเจรจาประเด็นที่ยังติดขัดภายใต้ความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐโดยให้ทุกหน่วยงานร่วมกันหาทางออกและข้อเสนอที่สร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศและเร่งสรุปผลก่อนการประกาศผลไต่สวนตามมาตรา301ของสหรัฐยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
7: องค์การอนามัยโลกได้ปรับลดจำนวนผู้ที่สงสัยว่าติดเชื้ออีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกลดลง906รายเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเหลือเพียง116รายขณะที่ผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันแล้วใน DR คองโก321รายรวมผู้เสียชีวิต48รายขณะที่ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างยูกันดามีผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันแล้ว9รายรวมผู้เสียชีวิต1รายโดยระบุว่าแม้ว่าผู้ที่สงสัยติดเชื้อบางรายได้รับการยืนยันแล้วแต่หลายรายถูกตัดออกจากข้อมูลหลังจากพบว่าป่วยเป็นโรคอื่นพลังจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวสู่สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนติดตามการรายงานจากคุณธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะ
9: ทหารมาแล้ว
10: พลตรีอภิเดชผลทวีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่31เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าและบำรุงรักษาต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลรักษ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีกำลังพลนักศึกษาวิชาทหารและจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมและรับมอบต้นไม้เพื่อนำไปปลูกโดยกิจกรรมในครั้งนี้แสดงออกถึงจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของสังคมและประเทศชาติและเพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูระบบนิเวศสร้างความสมดุลทางธรรมชาติตลอดจนปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับกำลังพลและประชาชนพร้อมทั้งยังส่งเสริมให้มีการส่วนร่วมในการทำความดีด้วยหัวใจตามแนวทางจิตอาสาพระราชทานและนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
11: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นาทีถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
7: พบ กับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ดังใจชยานุกูลสวนข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: จบการเสนอข่าวจากสถานี
12: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
13: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
12: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
13: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
12: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
13: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
12: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
13: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
12: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
13: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
14: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
13: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
12: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
15: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
16: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1 ใน 3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: กระนัตเสด็จสู่ควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: พอประมาณอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันคือพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ในมุมมองของตัวท่านเองเนี่ยการทำธุรกิจก็คืออาชีพหนึ่งที่ได้กำไรพอประมาณก็คือทำอย่างไรให้เราอยู่ได้ในขณะเดียวกันก็สามารถทำงานที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมได้ทำอะไรที่มันพอดีพอตัวรับมือไหวโดยไม่เครียดมากแล้วก็มีทิศทางของตัวเองเราก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเติบโตใหญ่โตแค่ไหนแต่ณตอนนั้นมาถึงตอนนี้มันก็12ปีแล้วนะคะ
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: มีคนมากมายนะคะฝันอยากทำธุรกิจของตนเองซึ่งไม่ว่าใครก็ฝันได้ค่ะแต่สิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าเมื่อลงมือทำแล้วเราจะทำอย่างไรให้ธุรกิจนั้นเติบโตอย่างยั่งยืนอันสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นให้มีการดำเนินกิจกรรมในชีวิตอย่างพอเหมาะพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไปใช้ความรอบรู้รอบคอบเพื่อลดความเสี่ยงและไม่เบียดเบียนใครเพื่อให้ชีวิตมีทั้งความสำเร็จที่ยั่งยืนและความสุขที่แท้จริงค่ะการเรียนรู้วิธีคิดวิธีปฏิบัติของบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่นจำกัดผู้ผลิตรายการโทรทัศน์คุณภาพเช่นทุ่งแสงตะวันคนเก่งหัวใจแกร่งให้ข้อคิดที่ดีกับเรานะคะคุณนิรมนเมธีสุวกุลหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทแห่งนี้จะมาบอกเล่าประสบการณ์การทำธุรกิจที่ไม่เพียงแค่มีความฝันแต่ต้องวางพื้นฐานหาความรู้ให้รอบด้านในสิ่งที่จะทำค่ะ
1: มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักสื่อสารมวลชนตั้งแต่เรียนมัธยมปลายอะฮะแล้วก็ทำทุกวิถีทางที่คิดว่าจะทำยังไงนะเราถึงจะเตรียมตัวเป็นผู้สื่อข่าวเป็นคนทำงานด้านสื่อมวลชนที่ดีมีคุณภาพแล้วก็เป็นประโยชน์กับสังคมแล้วก็สามารถเลี้ยงตัวได้ก็เริ่มต้นทำงานเป็นผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์แล้วก็มาเรียนรู้การทำข่าวโทรทัศน์ทำรายการโทรทัศน์แรกๆก็เป็นลูกจ้างเป็นพนักงานบริษัทนะคะพอทำไปเข้าก็วิชาแก่กล้าเราก็เลยตัดสินใจว่าถ้าเราจะทำตามความฝันจริงๆล้วนๆเลยเนี่ยก็ดูเหมือนว่าอาจจะต้องมีบริษัทของตัวเองขึ้นมาตั้งบริษัทขึ้นเพื่อที่จะไปเจรจาธุรกิจการตลาดการขายเจรจาสถานีเงี้ยฮะตอนเริ่มทำธุรกิจก็ลำบากมากเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เรียนเรื่องการจัดตั้งองค์กรหรือการลงทุนเราเรียนที่จะเป็นลูกจ้างในองค์กรต่างๆที่เขาทำงานอยู่แล้วก็เลยต้องมีการหาความรู้เพิ่มเติมปรึกษาอาจารย์ปรึกษาเพื่อนๆที่เขาทำธุรกิจไปก่อนหน้าเราแล้วมีการวางโครงสร้างการจัดการทางด้านงานบัญชีภาษีเขาเสียกันยังไงอะไรต่อมีอะไรสารพัดเลยนะคะช่วงปี2ปีแรกของการทำธุรกิจเนี่ยเรียนรู้ทดลองผิดลองถูกหลายอย่าง
2: ความยากลำบากในการทำธุรกิจเป็นธรรมชาติของงานที่ต้องเผชิญนะคะแต่หากรู้เท่าทันเราจะรับมือและแก้ปัญหาต่างๆได้ค่ะบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่นประกอบด้วยเพื่อนผู้ร่วมก่อตั้ง3คนคือคุณนิรมนเมธีสุวกุลคุณยุภาเพชรฤทธิ์และคุณสุริยนต์จองลีพันธ์ซึ่งก็มักมีคำเตือนในวงการธุรกิจซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าเพื่อนไม่ควรทำธุรกิจร่วมกันแต่สำหรับบริษัทแห่งนี้มีแนวคิดบางอย่างทำให้เพื่อนทั้ง3กลายเป็นหุ้นส่วนสำคัญซึ่งกันและกัน
1: ก็
2: บริหารงานร่วมกันได้อย่างลงตัวค่ะ
1: ยังไงได้บ้างเนาะทำงานคนเดียวมันอาจจะไม่ค่อยรอบด้านแล้วเราก็มีข้อจำกัดว่าไม่ได้เก่งทุกด้านอย่างเงี้ยฮะคุณสุริยนต์จองลีพันธ์กับคุณยุภาเพชรฤทธิ์เนี่ยก็ทำงานมาด้วยกันก็พอรู้ใจกันระดับหนึ่งรู้แนวทางกันระดับหนึ่งก็เลยเฮ้ยเราทำงานด้วยกันไหมเพราะว่าดูแต่ละคนก็มีความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันจุดด้อยจุดแข็งที่แตกต่างกันเฮ้ยถ้าเรามารวมกันแล้วก็จัดการมาให้ดีเนี่ยมันน่าจะไปได้ดีเงี้ยฮะคุณยุภาก็ช่วยดูแลเรื่องงานการตลาดประสานงานต่างๆทางธุรกิจบัญชีคุณนิรมนเองก็ประสานงานกับทางลูกค้าแล้วก็ดูเรื่องสคริปต์เรื่องงานผลิตคุณสุริยนต์ก็ไปในทางครีเอทีฟต่างๆแล้วก็คอยดูแลเรื่องการคิดรายการอะไรเงี้ยฮะมันก็เหมือนกับต่างคนต่างก็หนุนช่วยกันอุดช่องว่างบางส่วนช่วยส่งเสริมบางด้านกัน
2: เพราะมองเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันนะคะทุกคนจึงช่วยกันเติมเต็มธุรกิจของบริษัทซึ่งในการทำธุรกิจแน่นอนว่าย่อมต้องการกำไรแต่ทว่ากำไรของบริษัทแห่งนี้ไม่ได้เน้นทำกำไรสูงสุดแต่เป็นการทำกำไรอย่างพอประมาณการคิดเช่นนี้ส่งผลดีหรือผลเสียต่อธุรกิจอย่างไร
1: ในมุมมองของตัวท่านเองเนี่ยการทำธุรกิจก็คืออาชีพหนึ่งที่ได้กำไรพอประมาณเพื่อจะนำมาเป็นค่าแรงให้กับลูกจ้างพนักงานให้มาเป็นเงินเดือนของเราแต่ว่าไม่ได้หวังที่จะมาร่ำรวยก็คือทำอย่างไรให้เราอยู่ได้ในขณะเดียวกันก็สามารถทำงานที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมได้มันก็เลยกลายเป็นธุรกิจเล็กๆที่หล่อเลี้ยงตัวเองได้ทำอะไรที่มันพอดีพอตัว

0: แต่ในขณะเดียวกันก็มีแนวทางแล้วก็มีผลงานที่ชัดเจนภาพพจน์ขององค์กรก็ชัดเจนเวลาไปติดต่อธุรกิจก็ง่ายเพราะว่าคนจะรู้จักว่าเราทำอะไรอยู่องค์กรที่สนับสนุนเราตั้งแต่แรกอย่างเช่นบริษัทน้ำมันบางจากปิโตรเลียมบางครั้งเราก็ได้ทำงานร่วมกับเครือซีเมนต์ไทยซึ่งเขาก็ทำงานเยอะมากเลยที่เป็นงานช่วยเหลือสังคมซึ่งเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีองค์กรบริษัทห้างร้านที่คิดดีต่อสังคมเพียงแต่เราต้องหาให้เจอแล้วทำอย่างไรถึงจะมีความเข้าใจเชื่อมั่นซึ่งกันและกันแล้วก็สามารถสร้างงานดีๆร่วมกันในขณะเดียวกันพนักงานใหม่ๆคนใหม่ๆที่ใฝ่ฝันอยากจะพันทำงานร่วมกับเราก็เป็นบุคคลที่เราพึงประสงค์มีคนดีๆที่อยากมาทำงานกับเราฮะเราก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเติบโตใหญ่โตแค่ไหนแต่ณตอนนั้นมาถึงตอนนี้มันก็12ปีแล้วนะคะ
1: การที่ใครสักคนจะมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะอยู่อย่างพอเพียงและทำความดีเพื่อสังคมนั่นหมายถึงได้ผ่านการตกผลึกทางความคิดมาแล้วอย่างดีจึงเกิดคำถามนะคะว่าอะไรคือแรงบันดาลใจให้บริษัทแห่งนี้เลือกที่จะทำธุรกิจในแนวทางแห่งความพอเพียง
0: คิดว่าแนวคิดเรื่องการอยู่อย่างพอเพียงเนี้ยมันเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ระหว่างการทำงานนะคะเราเห็นคนตกทุกข์ได้ยากเราเห็นคนจนเราเห็นประเทศชาติที่จมลึกและดิ่งลงเป็นระยะเพราะปัญหาเรื่องการเสียดุลการค้ามากเพราะการอยู่ภายใต้ลัทธิบริโภคนิยมเสียมากบางครั้งฟองสบู่แตกคือมันเห็นประจักษ์แก่ตาเราทำข่าวเศรษฐกิจเราทำข่าวการเมืองเราทำข่าวการพัฒนาประเทศเราเห็นอย่างนั้นนะคะแล้วด้วยความที่มาทำงานทางด้านสิ่งแวดล้อมเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเศรษฐกิจที่ยั่งยืนการพึ่งพาธรรมชาติที่ยั่งยืนและพอดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดตอนช่วงครบรอบ10ปีเราก็คุยกันในพนักงานบริษัทด้วยว่าณตอนนี้เนี่ยเราจะเป็นบริษัทเล็กๆต่อไปหรือเราจะเป็นบริษัทขนาดกลางหรืออยากจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่มั้ยเด็กๆไม่เอาค่ะเขาบอกว่าเขารู้สึกพอใจละกับบริษัทประมาณขนาดนี้ได้สื่อสารกันทั่วถึงคุยกับเจ้านายได้ทุกครั้งที่อยากจะคุยวิถีชีวิตกับการงานไปด้วยกันได้เนี่ยฮะสรุปรวมความแล้วทั้งผู้บริหารทั้งพนักงานก็คิดร่วมกันว่าเราอยู่แบบพอดีแบบนี้ค่ะดีแล้ว
1: ด้วยวิธีการทำธุรกิจอย่างพอประมาณใช้ความรู้ความรอบคอบใช้เหตุผลในการตัดสินใจร่วมกันโดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะจึงเกิดพลังที่เข้มแข็งจากภายในองค์กรเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีค่ะธุรกิจจึงดำเนินไปอย่างไม่ขาดตอนมีผลงานที่ได้รับการยอมรับจากสังคมอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: รายการที่ป่าใหญ่ทำมีเยอะฮะแต่โดยทิศทางโดยรวมเนี่ยบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่นก็จะทำรายการสารคดีโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการพัฒนาประเทศเกี่ยวข้องกับสตรีเด็กสิ่งแวดล้อมเป็นลักษณะงานเชิงสังคมแล้วก็เราก็สนใจเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้วยสำหรับรายการที่เราเคยทำรายการแรกเลยก็คือรายการทุ่งแสงตะวันเป็นรายการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะฮะแล้วก็มีเด็กเป็นคนเล่าเรื่องเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของเขาวิถีชีวิตการพึ่งพาธรรมชาติงานวัฒนธรรมพิธีกรรมความเชื่อเพราะเรามีความรู้สึกว่าทุกวันนี้สังคมไทยน่ะรับรู้เรื่องราวต่างๆจากกระแสหลักผ่านทางสื่อผ่านทางสิ่งที่เรามองเห็นแต่ว่าจริงๆสิ่งที่เรามองไม่เห็นมองไม่ถึงซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆมีคุณค่าและมีความหมายเนี่ยมันถูกละเลยหลงลืมไปแล้วพอมันมีปัญหาความขัดแย้งความคิดที่แปลกแยกแตกต่างเนี่ยเราก็จะปฏิเสธซึ่งความรู้สึกแบบนี้เนี่ยไม่อยากให้เกิดขึ้นในสังคมเราสังคมเนี่ยควรจะหลากหลายต่างคนต่างวิถีชีวิตต่างแนวคิดแต่ว่าสิ่งที่น่าจะอยู่ร่วมกันได้ก็คือน่าจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเพราะฉะนั้นการที่คนบางคนคิดไม่เหมือนเราในเรื่องวิธีการการแต่งกายความเชื่อการกินอาหารบางอย่างเนี่ยหรือศาสนาเนี่ยก็ไม่น่าจะถึงขั้นอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วก็บทบาทของสื่อมวลชนก็ควรจะเป็นบทบาทที่สร้างความเข้าใจในสังคมมีรายการชื่อริมระเบียงเป็นรายการวัยรุ่นแบบดีๆเชิงบวกที่เขารวมตัวกันทำกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆแล้วเราก็ไปตามจากทั่วประเทศแล้วก็พบว่าโอ้ยที่เราบอกว่าวัยรุ่นไร้สาระน่ะไม่จริงค่ะยังมีเด็กๆวัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นเด็กในชนบทหรือเด็กในเมืองที่เขาใฝ่ดีนะคะ
1: และนี่คืออีกหนึ่งแง่มุมของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนะคะที่ประยุกต์ใช้ได้กับการทำธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานของความพอดีมีเหตุผลไม่ทำสิ่งใดเกินตัวและใช้ความรู้คู่คุณธรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ธุรกิจอยู่ได้อย่างมั่นคงค่ะ
2: พอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณตามอัตภาพพูดจาก็พอเพียงทำอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียงพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2541เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก ้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

โอวาทของพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรแห่งวัดป่าแก้วอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าสุขได้สบายได้แต่สุขสบายเพราะความหลงของใจถ้าเกิดโรคภัยเจ็บปวดขึ้นเขาจะมาเต้นรำขนาดไหนให้ดูมันก็ไม่เพลินจะเอาเงินเอาทองมาวางกองเทินไว้ใหญ่โตขนาดไหนมันก็ไม่มีความสุขเพราะใจมันเป็นทุกข์มันห่วงมันหวงในชีวิตคนที่ไม่มีความสุขของใจโดยส่วนใหญ่ไปสถานที่ใดใครเข้ามาหาก็บ่นว่าทุกอย่างนั้นก็บ่นว่าทุกอย่างนี้ทั้งที่มีสมบูรณ์ทุกอย่างบ้านช่องห้องหออะไรก็ใหญ่โตเงินทองข้าวของอะไรก็เยอะแยะแต่ก็บ่นว่าทุกข์มันทุกข์อะไรมันทุกข์ใจ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ใจชยานุกูลค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนฮานอยตามคำเชิญประธานาธิบดีเวียดนาม 8-9 มิถุนายนนี้พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรณท้องสนามหลวงค่ำคืนนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
4: สนับสนุนโดย
5: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
1: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวเชิญชวนพี่น้องประชาชนว่าช่วงเวลา 19:00 น.วันนี้จะมีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรที่ท้องสนามหลวงจึงเรียนเชิญพี่น้องประชาชนทุกคนร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้พระองค์ท่านทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานนายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนฮานอยตามคำเชิญประธานาธิบดีเวียดนาม 8-9 มิถุนายนนี้ต่อยอดความร่วมมือ2ประเทศจากการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีเวียดนามปลายเดือนที่แล้วคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีกล่าวในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานถึงความสำเร็จในการต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่มาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งการหารือในครั้งนี้บรรยากาศดีมากทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าไทยและเวียดนามเป็นประเทศสำคัญของอาเซียนและมีศักยภาพที่จะร่วมมือกันได้อีกมากจึงได้กำหนดเป้าหมายเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันเป็น 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากปัจจุบันอยู่ที่ 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการตอบรับคำเชิญในการเยือนกรุงฮานอยรวมถึงจะเข้าร่วมประชุมสุดยอดระดับภูมิภาคอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมในช่วงวันที่ 8-9 มิถุนายนจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณาว่ามีเรื่องใดที่สามารถต่อยอดความร่วมมือกับเวียดนามได้ทันทีซึ่งสิ่งสำคัญคืออย่าให้ความร่วมมือจบอยู่แค่ในเอกสารหรือการประชุมแต่ต้องแปลงเป็นแผนงานโครงการและผลลัพธ์ที่ประชาชนและภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศจับต้องได้ยศสวัสดิ์องค์ประภาสรายงานครับ
1: รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิชสิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงเจริญพระชนมพรรษา48พรรษาวันที่3มิถุนายน2569ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยได้จัดกิจกรรมเพื่อเชิญชวนประสบนิกรทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณบริจาคโลหิตในโครงการร้อยดวงใจให้โลหิตเทิดไทย48พรรษาองค์ราชินีตลอดเดือนมิถุนายน2569เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการเป็นผู้ให้เสียสละเพื่อส่วนรวมส่งเสริมการบริจาคโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วยทั่วประเทศสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วย

0: ราชการในพระองค์ www.loyaloffice.ts ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569
1: การมีเสรีภาพนั้นเป็นของที่ดีอย่างยิ่งแต่เมื่อจะใช้จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและด้วยความรับผิดชอบมิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกันทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนรวมด้วยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่9กรกฎาคม2514
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา13นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
3: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
2: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
3: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
2: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
3: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
2: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
3: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
2: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
3: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
4: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
3: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
5: ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอาจารย์วันอุตตโมแห่งวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเพราะฉะนั้นตัณหานี้

พียรให้ความดีเกิดขึ้นอนุรักษณประทานเพียรรักษาความดีของเราไว้นี้เรียกว่าหลักของความเพียรจะต้องเพียรพยายามที่เราจะละความชั่วของเราได้การบำเพ็ญปหานประทานนี้เราต้องทบทวนเข้ามาคือทบทวนเข้ามาภายในมาดูที่จิตของเราดูที่กายของเราดูที่วาจาของเราต้องให้ดูกิริยามารยาทของเราที่แสดงออกที่เราปฏิบัติอย่างหนึ่งนั้นดีหรือชั่วเราต้องมาตรวจค้นดูทบทวนดูหรือส่องดูเงาของเจ้าของการภาวนานี้แหละเท่ากับว่าเป็นการส่องดูเป็นแว่นธรรมเป็นกระจกสำหรับส่องดูตัวของเราให้รู้ให้เห็นว่าเป็นอย่างไรดีหรือชั่วสะอาดหรือเศร้าหมองเราจะได้รู้ได้เห็นด้วยอาศัยการภาวนานี้แหละ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันพุธที่3มิถุนายน2569ดิฉันมาศณัฐมนพัฒนนาถค่ะ
2: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณธีรเทพพงเงินแล้วก็ทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเดี๋ยวเราพูดคุยกันในช่วงของกลางวันวันหยุดวันนี้ครับ
1: วันนี้เป็นวันหยุดอีกวันนึงนะคะวันหยุดราชการ
2: ครับ
1: ค่ะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะ
2: ครับก็มีหลากหลายหน่วยงานนะครับได้มีการจัดกิจกรรมบางหน่วยงานเนี่ยจัดตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับขณะเดียวกันในภาพรวมของรัฐบาลก็วันนี้แหละครับนะครับทุกพื้นที่ทั่วประเทศส่วนกลางคือที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับมีกิจกรรมที่มีการจัดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็อีกทีนึงก็คือในช่วงของเย็นๆค่ำๆเลยนะครับ
1: เราก็จะมาไล่เรียงกันนะคะในส่วนนี้ค่ะ
2: ครับก็วันนี้นะครับตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีและเป็นวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ4รอบ3มิถุนายน2569นะครับสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเป็นสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521ทรงเข้ารับราชการทหารในหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์และยังทรงดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้บัญชาการสูงสุดหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ในอัตราพลเอกพิเศษนะครับอีกทั้งยังทรงดำรงตำแหน่งราชองครักษ์เวรในพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ครับ
1: พระองค์ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพพยาวรางกูลณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่1พฤษภาคม2562นะคะแล้วก็ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีสุทิดา4วันต่อมาค่ะในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระเกียรติสถาปนาพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีค่ะ
2: ครับซึ่งประสบกรณิกรชาวไทยนะครับก็ต่างชื่นชมพระบารมีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเสมอมานะครับไม่ว่าจะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปในพื้นที่ต่างๆหลายคนชื่นชมนะครับในพระราชจริยวัตรที่งดงามของพระองค์รวมถึงฉลองพระองค์ชุดไทยอันทรงคุณค่านะครับตรงนี้ถือว่าเป็นการเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยได้เป็นอย่างดีนะฮะทั้งนี้พี่น้องประชาชนสามารถร่วมกันลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ของหน่วยราชการในพระองค์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับเว็บไซต์ www.royaloffice.th นะครับเพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนก็ต่างพร้อมใจกันอย่างที่เรียนไปนะฮะในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: ค่ะวันนี้ค่ะทางรายการนะคะมีรายงานพิเศษเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีโดยคุณณัฐฐาจันทรังสีนั่นเองนะคะเชิญรับฟังค่ะ
3: ด้วยเทพไทยประทานองค์ลงสู่ลา
2: ภาพรอยยิ้มบนใบหน้าของประสบกรณิกรชาวไทยเมื่อครั้งที่หัวนรึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก4พฤษภาคม2562เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุทธิดาพระอัครมเหสีขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีท่ามกลางความปลาบปลื้มปิติของราษฎรเคียงคู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมีทุกพื้นที่โดยเสด็จพระราชดำเนินติดตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งในและต่างประเทศเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและต่างชาติถึงพระปรีชาสามารถรอบด้านและพระสิริโฉมที่งดงามของพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจได้เป็นอันมากทรงใส่พระราชหฤทัยต่อชีวิตความเป็นอยู่และความเดือดร้อนของประสบกรณิกรเป็นสำคัญโดยได้พระราชทานความช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่องทั้งจากสถานการณ์อุทกภัยแผ่นดินไหวและทุกภัยพิบัติแม้ในยามยากลำบากที่สุดจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ผ่านมาซึ่งทำให้ประชาชนขาดรายได้จุนเจือครอบครัวเพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องและส่งเสริมอาชีพที่มั่นคงให้ประชาชนได้พระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ซึ่งขณะนั้นได้ดำเนินการทั่วประเทศจนประสบผลสำเร็จสามารถสร้างงานสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังทรงสืบสานส่งเสริมและต่อยอดงานมูลนิธิศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นมรดกของแผ่นดินเป็นทรัพย์สินทางภูมิปัญญาวัฒนธรรมแก่ชนรุ่นหลังสืบไปตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประสบกรณิกรชาวไทยและกำลังพลของกองทัพบกต่างซาบซึ้งในพระเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ4รอบ48พรรษากองทัพบกได้จัดโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติจำนวน49รูปณวัดบวรนิเวศวิหารตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมถึง5มิถุนายน2569ทั้งนี้กองทัพบกได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติถวายราชสดุดีในพื้นที่ส่วนกลางและทุกกองทัพภาครวมทั้งขอเชิญชวนประชาชนร่วมประดับพระฉายาลักษณ์และเครื่องราชสักการะพร้อมทั้งร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตลอดทั้งเดือนมิถุนายนนี้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลในขณะที่กำลังพลจิตอาสาของกองทัพบกทั่วประเทศร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง3มิถุนายนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีขอพระองค์ทรงพระเจริญ
3: พระบรมราชินีสีชาติไทยพระดังเพชรเลอค่ามาจากสู
1: งค่ะขอบคุณคุณณัฐาจันทรังสีนะคะที่นำเอารายงานพิเศษที่โหฟังแล้วก็เราก็รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านจริงๆนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อยังประโยชน์แก่ราษฎรไทยและสิ่งมีชีวิตในพื้นป่านะคะวันนี้อยากจะเอ่ยถึงโครงการหนึ่งค่ะคุณณัฐาคุณผู้ฟังโครงการนี้มีชื่อว่าพัชรสุธาคชานุรักษ์ค่ะพระบาท
2: ฟังแล้วก็น่าจะเกี่ยวข้องกับช้างใช่ไหมครับ
1: นะใช่แล้วค่ะมีคำว่ากระชาใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะคะทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสืบสารรักษาแล้วก็ต่อยอดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแล้วก็การอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่าอย่างยั่งยืนค่ะผ่านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาอาชีพแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในชุมชนรอบผืนป่าค่ะ
2: ครับด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ5จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และพระราชทานชื่อโครงการอันเป็นสิริมงคลว่าโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์นี่แหละครับซึ่งมีความหมายอันลึกซึ้งว่าน้ำทิพย์รักษาช้างให้แข็งแกร่งยืนยงดุจเพชรเนี่ยเป็นแร่ธรรมชาติที่มีความแข็งแกร่งมากที่สุดเน
1: ี่ย
2: น
1: ะครับงามด้วยนะคะ
2: ถูกต้องครับก็บ่งบอกได้อย่างดีเลยทีเดียวเนี่ยนะฮะทั้งยังทรงรับทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการโครงการนะครับเพื่อขับเคลื่อนงานต่างๆการดำเนินงานทุกอย่างเนี่ยอย่างใกล้ชิดครับ
1: ค่ะการดำรงตำแหน่งองค์ประธานที่ปรึกษาของสมเด็จพระ างเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีสะท้อนถึงพระราชหฤทัยที่ทรงใส่พระราชหฤทัยในความปลอดภัยและความผาสุกของทั้งราษฎรรวมไปถึงสัตว์ป่าด้วยนะคะส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเนี่ยร่วมกันสร้างสมดุลใหม่ให้ช้างป่ามีแหล่งอาหารแล้วก็แหล่งน้ำที่เพียงพอภายในผืนป่าที่ลึกเข้าไปคือไม่ไปรบกวนชุมชนนั่นเองนะคะเช่นเดียวกันก็ส่งสนับสนุนการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวังแล้วก็ปรับวิถีเกษตรกรรมให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ก็นับเป็นน้ำพระทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาที่ทำให้ช้างไทยซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองเนี่ยได้รับการปกป้องอย่างยั่งยืนอย่างยืนยงเลยและราษฎรก็สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและเกื้อกูลกันอย่างยั่งยืนด้วยค่ะ
2: แหมฟังแล้วอบอุ่นหัวใจเหลือเกินเนี่ยนะครับก็เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมยกวัดสำคัญหลากหลายแห่งนะครับให้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญซึ่งก็ได้แก่วัดอโศการามนะครับวัดอโศการามเนี่ยตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการแม่ผมชอบชื่อวัดนี้จังเลยนะครับสถานที่ที่ไม่มีความโศก
1: ไม่ทุกข์นะคะ
2: ไม่ทุกข์นะฮะก็ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการไม่ใกล้ไม่ไกลกับกรุงเทพมหานครแค่นี้เองเนี่ยนะครับก็เป็นอารามต้นแบบด้านกรรมฐานศึกษาที่พระสุทธิธรรมรังสีคำพีระเมธาจารย์นะครับลีธรรมทโรนะฮะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งที่พระองค์ได้พระราชดำเนินไปทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระทุตตังคเจดีเมื่อวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2509นะครับประกอบด้วยเสนาอาสนะและอาณาบริเวณเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นโรมณียสถานนะครับสำหรับการบำเพ็ญสมณธรรมฝ่ายวิปัสสนาธุระเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในมัชฌิมเขตนะครับซึ่งต้องตามพระสังฆราโชบายและมติมหาเถระสมาคมครับ
1: ค่ะอีกวัดหนึ่งนะคะที่ก็ได้รับการยกขึ้นเป็นอารามหลวงเช่นเดียวกันนะคะพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็คือวัดพระธาตุลำปางหลวงนี่ไปที่ลำปางเลยนะคะก็เป็นอารามสำคัญคู่นครลำปางเลยดิฉันก็เคยไปนะสวยงามมากเลยค่ะก็เป็นที่ประดิษฐานพระธาตุลำปางหลวงแล้วก็พระแก้วดอนเต้านะคะเจดีย์สถานแล้วก็ปูชนียวัตถุสำคัญแห่งราชอาณาจักรพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยท่านก็พระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอไปถวายน้ำสงฆ์พระบรมธาตุเมื่อวันที่26ธันวาคมปีพุทธศักราช2514และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาก็เสด็จไปส่งนมัสการหลายวาระเลยนะคะด้วยเป็นพระธาตุประจำปีฉลูพระนักสัตว์ตามคติล้านนามีการจัดวางผังสถาปัตยกรรมตามคติของพระพุทธศาสนาอย่างเป็นแบบแผนมีศาสนาประเพณีประจำท้องถิ่นแล้วก็มีการประกอบศาสนกิจถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของมหาชนเลยสำหรับที่นี่นะคะ
2: ครับก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งวัดนะครับผมอยากไปมากคุณมารัตมนนะเพราะว่าเนื่องจากเป็นพระธาตุประจำปีฉลูปีเกิดของผมด้วย
1: เนี่ยนะครับเกิดปีนี้ด้วยนะ
2: ใช่ฮะ
1: ควรจะไปนะที่วัด
2: พระธาตุลำปางหลวงนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสถานที่นะครับอีกหนึ่งวัดก็คือที่วัดป่าแสงอรุณนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นซึ่งวัดนี้สถาปนาขึ้นโดยคณะพระบุรพาจารย์ในสายกรรมฐานหลายท่านเนี่ยทราบแล้วก็รู้จักกันดีนะครับสำหรับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเนี่ยนะครับซึ่งล้วนที่ได้รับแรงศรัทธาจากพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากและเป็นที่พระราชศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติทั้งด้านสาธารณูปการศิลปกรรมการปกครองการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม รวมถึงมีพระเถระครองวัดซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิปรีชาด้านพระปริยัติธรรมนะครับอำนวยให้มีการสอนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมนะครับแล้วก็แผนกบาลีกระทั่งมีการพัฒนาขึ้นเป็นศูนย์กลางการศึกษาของคณะสงฆ์ในภูมิภาคเกื้อกูลต่อความยั่งยืนของพระบวรพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการศึกษาของคณะสงฆ์ในพื้นที่ภาคอีสานครับ
1: ค่ะทางภาคอีสานนี่ก็มีวัดที่สำคัญมากมายก็ถือว่าเป็นอีกวัดหนึ่งที่เป็นพระอารามหลวงแล้วนะคะว
2: ั
1: ดป่าแสงอรุณทั้ง3วัดที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็คือได้รับการยกขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรตินะคะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ
2: ครับเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงไหมคุณมาณัฐมนครับ
1: ฟังเพลงดีกว่าวันนี้นำเพลงในดวงใจนิรันดร์ Still on my mind ขับร้องโดยคุณแอคโชคชัยนะคะดนตรีนี้บรรเลงโดยทางของทางศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานด้วยนะคะไพเราะมากเลย
2: เราฟังเลยครับ
1: ค่ะ

0: หน้าฝนแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะ
1: หน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะผ
3: ่
2: านไปแล้วสำหรับเพลงพระชนิพนธ์เมื่อสักครู่นะคะในดวงใจนิรันดร์ค่ะไพเราะไหมคะคุณณัฐะ
3: โอ้ไพเราะมากๆนะครับทั้งคำร้องแล้วก็บทดนตรีทำนองพระราชนิพนธ์เนี่ยนะครับก็เป็นดนตรีแจ๊สนะฮะก็มักจะถูกนำมาบรรเลงในโอกาสต่างๆ
2: ค่ะโอกาสสำคัญเลยทีเดียวนะคะ
3: ครับ
2: ค่ะมาพูดถึงทางในส่วนของรัฐบาลวันนี้กันดีกว่าค่ะวันนี้นะคะทางรัฐบาลเขามีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยเมื่อช่วงเช้าค่ะตั้งแต่7นาฬิกาเลยเนี่ยก็มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์แล้วก็สามเณร149รูปด้วยกันนะคะที่บริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครแต่ในส่วนของภูมิภาคเขาก็จัดงานนะก
3: ็
2: มีจัดที่ศาลากลางจังหวัดหรือว่าวัดใกล้บ้านนะคะแล้วก็มีในส่วนของต่างประเทศเองเนี่ยก็จัดที่สถานเอกอัครราชทูตแล้วก็สถานกงสุลค่ะแล้วต่อมาช่วงเย็นมีอะไรสำคัญอีกเนาะมี
3: ช่วงเย็นก็มีกิจกรรมเหมือนกันนะครับเป็นพิธีต่างๆที่สำคัญก็จัดทั้งในส่วนกลางแล้วก็ต่างจังหวัดนะครับท
2: ุ
3: กภูมิภาคทั่วประเทศเนี่ยนะครับช่วงเย็นเนี่ยจะเริ่มเวลา 17:30 นะครับมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มส่วนกลางคือที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับส่วนภูมิภาคก็คือที่สารกลางจังหวัดหรือว่าสถานที่ตามที่จังหวัดเขามีการกำหนดขึ้นต่างประเทศก็มีการจัดเหมือนกันนะครับคุณมานัทมนต์คุณผู้ฟังก็ที่สถานเอกอัครราชทูตแล้วก็สถานกงสุลต่อมาในเวลา 19:29 นะครับมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลส่วนกลางที่สนามหลวงเช่นเดียวกันนะครับส่วนภูมิภาคก็ตามสารกลางจังหวัดแล้วก็สถานที่ในต่างประเทศก็คือสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลเช่นเดียวกันทั้งนี้ในส่วนของรัฐบาลนะครับเชิญชวนพี่น้องประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นะครับเป็นสาธารณกุศลตลอดทั้งเดือนมิถุนายนนี้ด้วยก
2: ็
3: เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับ
2: เข้าใจว่าเดี๋ยวช่วงเย็นนี่น่าจะมีการถ่ายทอดสดใช่ไหมพ
3: ิ
2: ธ
3: ี
2: จ
3: ุ
2: ดเทียนถวายพระพรชัยมงคลต้องติดตามชมกันนะคะจริงๆอยู่ที่บ้านก็จุดได้น
3: ะ
2: ดิฉันก็เคยจุดเทียนที่บ้าน
3: ก็ทำควบคู่ไปกับทั้งส่วนกลางแล้วก็ทั่วประเทศเนี่ยนะครับ
2: สำหรับท่านที่ตั้งใจจะไปชมพระบรมมหาราชวังวันนี้ต้องฟังทางนี้นะรวมถึงท่านที่จะมีความคิดว่าอยากจะไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงด้วยนะคะทางสำนักพระราชวังเนี่ยขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังแล้วก็วัดประสิทธิ์รัตนศาสดารามระหว่างวันนี้วันที่3ไปจนถึงวันพรุ่งนี้4มิถุนายนเนื่องจากมีพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนนี้นั่นเองนะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณณัฐะวันที่3วันนี
3: ้ครับก็3มิถุนายนวันนี้ตลอดทั้งวันเนี่ยนะครับงดการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับแล้วก็งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันด้วยก็คือภาพรวมนะครับก็คืองดในทุกชนิดเลยนะครับทุก
2: อย่าง
3: ท
2: ุ
3: กประการ
2: งดทุกอย่าง
3: นะครับไม่ว่าจะเป็นที่พระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วก็การเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพครับ
2: ค่ะส่วนวันพรุ่งนี้ค่ะ4มิถุนายน2569ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมนะคะตลอดทั้งวันเลยค่ะแต่ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามอันนี้เข้าได้นะคะ8 โมงเช้า 8 โมงครึ่งจนถึงบ่าย 3 ครึ่งค่ะก็สามารถ ารถไปได้โดยเข้าออกทางประตูสวัสดิโสภานะคะแต่ว่างดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันเลยสรุปก็คือวันนี้ไม่ได้งดทุกอย่างเลยนะคะทั้งพระบรมมหาราชวังแล้วก็วัดพระศรีนารายณ์ศาสดารามรวมไปถึงการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยส
3: ่
2: วนวันพรุ่งนี้เนี่ยชมได้ที่เดียวคือวัดพระศรีนารายณ์ศาสดารามวัดพระแก้วนะคะ8:30 จนถึงบ่าย3:30ค่ะ
3: ก่อนในภาพรวมของกองทัพบกนะครับตัดภาพมาที่กองทัพบกกันบ้างขณะนี้นะครับได้มีการจัดกิจกรรมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเนี่ยนะครับแล้วก็เพื่อให้กำลังพลได้มีการศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาตามหลักแนวทางที่ถูกต้องแล้วก็อย่างแพร่หลายซึ่งจัดขึ้นมาแล้วนะครับตั้งแต่ว่าช่วงวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีกำหนดสิ้นสุดการจัดกิจกรรมก็คือในวันที่5มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับที่วัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครแต่ว่าในช่วงเวลานี้นะครับได้มีการเดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรญาณ200ปีที่คลองสามวากรุงเทพนะครับก็ตั้งแต่วันที่1ถึง4มิถุนายนโดยมีกำหนดลาสิกขานะครับในวันศุกร์ที่จะถึงนี้5มิถุนายน2569ครับ
2: ค่ะส่วนท่านที่ไม่ได้ไปร่วมในกิจกรรมนี้อุปสมบทนะคะจะได้รับอนุสงบุญยังไงนี่ค่ะสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพอุปกรณ์เครื่องอัฐบริขารน้ำปานะแล้วก็ภัตตาหารถวายพระได้นะในห้วงของการจัดกิจกรรมค่ะโดยติดต่อได้ที่กองอนุศาสนาจารย์วัดบวรนิเวศวิหารแล้วก็ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรญาณ200ปีได้โดยตรงเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสำหรับกำลังพลกองทัพบกนะก็มีจำนวน49นายที่ไปร่วมนะคะโดยกรมยุทธศึกษาทหารบกเนี่ยเป็นผู้จัดที่วัดตาลเอนอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเขาก็จัดกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะจ
3: ั
2: ดช่วงวันที่25ถึง31พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ
3: ครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมเนี่ยนะครับที่กองทัพบกได้มีการจัดกิจกรรมดำเนินการเนี่ยนะฮะแล้วก็นอกจากนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับคุณผู้ฟังในส่วนของคณะรัฐมนตรีเนี่ยก่อนหน้านี้เขาได้มีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทนะครับพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐแล้วก็รัฐวิสาหกิจด้วยนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยสามารถที่จะเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569ไม่ถือเป็นวันลานะครับ13ถึง29มิถุนายน2569 17วันด้วยกัน
2: 17วันนะคะ
3: ถูกต้องครับซึ่งเป็นไปตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเสนอโดยกำหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบททั้งหมดเนี่ย100รูปด้วยกันนะครับที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครและสถาบันกรรมฐานสมเด็จพระสังฆราชในพระสังฆราชูปถัมภ์ที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนได้ร่วมกันฉลองพระเดชพระคุณถวายเป็นพระกุศลเรียนรู้หลักธรรมคำสั่งสอนตามพระพุทธศาสนารวมทั้งเป็นการส่งเสริมและสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ในแดนพุทธภูมิก็ท่านใดที่สนใจนะครับสามารถที่ที่จะติดตามนะครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดต่างๆได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชนเขามีสายด่วนด้วยนะครับโทรไปได้เลยครับที่เบอร์1111นะครับเลข14ตัวติดกันกดได้เลยครับ
2: ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างกุศลให้กับผู้ที่ไปร่วมนะคะการครั้งนี้มาพูดถึงเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บกันบ้างดีกว่าคุณณัฐา
3: ครับ
2: โดยเฉพาะตอนนี้เล็กน้อยนะเวลาใกล้จะหมดแล้วใช่ไหม
3: ใช่แล้วครับ
2: อย่างโรคที่ตอนนี้กำลังระบาดอยู่ก็คือเชื้อไวรัสอีโบลานั่นเองนะคะที่ระบาดหนักก็ที่ดีอาร์คองโกแล้วก็ยูกันดาก็ทางท่านผู้บัญชาการบกเนี่ยห่วงใยมากเลยนะต่อสถานการณ์นี้เพราะว่าทราบมาว่ามีการขยายพื้นที่เสี่ยงเนี่ยไปที่ส่วนของสาธารณรัฐเซาท์ซูดานด้วยซึ่งเป็นพื้นที่ที่คนไทยทหารไทยไป ทำกิจกรรมปฏิบัติภารกิจกันที่นั่นนะคะกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจเซาท์ซูดานนั่นเองอยู่ที่นั่นกันเยอะเลยนะคะท่านก็ได้มอบหมายให้หน่วยที่เกี่ยวข้องเนี่ยดำเนินการสำรวจความต้องการด้านสาธารณะแล้วก็สิ่งอุปกรณ์จำเป็นต่างๆนะคะเพื่อไปดูการเตรียมความพร้อมเรื่องการดูแลสุขภาพแล้วก็การช่วยเหลือกำลังพลที่อาจจะมีปัญหาขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ให้ทันอย่างเร่งด่วนด้วยนะคะ
3: ครับอันนี้ก็เป็นการดูแลกำลังพลเนี่ยนะครับด้วยความห่วงใยนะฮะอ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินในวันนี้หมดเวลาลงเป็นที่เรียบร้อยเราสองคนต้องลา
2: ครับอย่างรวดเร็วอีกแล้วนะคะ
3: เดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะไทยช่วยไทยพลัส60 40หลังเปิดใช้สิทธิ์2วันประชาชนใช้สิทธิ์คึกคักกว่า14ล้านคนยอดทะลุ 4,500 ล้านบาทสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันลดเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
7: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: ซื้อประกันลดเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซียวโต้ใกล้บ้าน
8: ยุงขยง
9: 1
8: แมลงขยับ
9: 2
8: เมื่ออาร์ตขยับ
10: อาร
8: ์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
11: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 11ทุกสาขา
2: โฆษกรัฐบาลเผยไทยช่วยไทยพลัส 60-40 หลังเปิดใช้สิทธิ์2วันประชาชนใช้สิทธิ์คึกคักกว่า14ล้านคนยอดทะลุ 4,500 ล้านบาทย้ำช่วยค่าเดินทาง BTS และ MRT ได้คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
12: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเปิดเผยถึงความคืบหน้าการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ว่าประชาชนยังคงใช้จ่ายอย่างคึกคักต่อเนื่องโดยข้อมูล2มิถุนายนช่วงเวลา 5 ทุ่มมียอดใช้จ่ายสะสมรวมอยู่ที่ 4,542 ล้านบาทมีประชาชนใช้สิทธิ์สำเร็จแล้ว 14,042,300 คนและมีร้านค้าที่มียอดใช้จ่ายสำเร็จจำนวน 792,000 กว่าร้านมากไปกว่านั้นยังมีเรื่องของการใช้บริการขนส่งมวลชนที่เข้าร่วมโครงการแต่ประชาชนยังไม่ค่อยทราบนั่นก็คือสามารถใช้ได้กับรถไฟฟ้า8สาย MRT สีม่วงสีน้ำเงินสีชมพูสีเหลือง BTS สายสีเขียวสีทองรถไฟฟ้าสายสีแดง Airport Rail Link รวมไปถึงรถโดยสารประจำทางขสมกเรือด่วนเจ้าพระยาและรถโดยสารบขสโดยย้ำว่ายังใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสต้องเป็นการซื้อสินค้าและบริการจริงตามข้อมูลที่ชำระห้ามร้านค้าทอนเงินสดหรือแลกเงินสดคืนทุกกรณีหากตรวจพบการกระทำผิดร้านจะถูกระงับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการและเรียกคืนเงินสนับสนุนจากภาครัฐฝากขอความร่วมมือไปยังประชาชนและผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัดเพื่อให้มาตรการประคับประคองค่าครองชีพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: พาณิชย์เร่งขับเคลื่อน13มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการกุ้งไทย5สายพันธุ์ที่ถูกมาเลย์ระงับเป้าหมายดูดซับได้เดือนละไม่น้อยกว่า400ตันต่อเดือนคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
13: นายกรณีตนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่มาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ได้แก่กุ้งลายเสือกุ้งแชบ๊วยกุ้งขาวแวนเดอร์ไมกุ้งกุลาดำและกุ้งน้ำเงินมีผลตั้งแต่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปโดยจะมีการดำเนินการจนกว่าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะมีการส่งคำตอบชี้แจงสำหรับแบบสอบถามด้านมาตรฐานความปลอดภัยให้กับทางการมาเลเซียอย่างครบถ้วนซึ่งทางรัฐบาลไทยโดยกรมประมงและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเตรียมที่จะมีการประชุมหารืออย่างเร่งด่วนเพื่อคลี่คลายถึงประเด็นดังกล่าวส่วนกระทรวงพาณิชย์จะนำเรื่องดังกล่าวไปหารือกับ WTO และอาเซียนโดยเร่งหาตลาดส่งออกได้แก่จีนสหรัฐญี่ปุ่นเมียนมาและสิงคโปร์เป็นต้นโดยตั้งเป้าดูดซับได้เดือนละไม่น้อยกว่า400ตันต่อเดือนควบคู่กับการรณรงค์การบริโภคกุ้งทั่วประเทศผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสธงฟ้าโดยจะเปิดจุดจำหน่ายกุ้งในพื้นที่ของกรุงเทพภาคอีสานและภาคเหนือเป็นต้นสำหรับข้อมูลการส่งออกสินค้ากุ้งของไทยไปยังมาเลเซียในช่วงปี2569เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 300-400 ตันต่อเดือนและคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยประมาณ44ล้านบาทต่อเดือนณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
2: ปิดท้ายที่ขสมกแจ้งงดให้บริการชัตเทิลบัสสนามหลวงวันที่ 3-4 มิถุนายน 2569 ตลอดทั้งวันเนื่องจากสำนักพระราชวังงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวัน
9: เทิดพระนามสมเด็จพระบรมราชินีมิ่งขวัญสีทั่วทิศสถิตสมัยพระปรีชาเลิศล้ำประจักษ์ใจทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกยากจนเนื่องในวันมงคลเฉลิมพระชนพรรษาขอกุศลดลบันดาลพิสารผลพระพลานามัยสมบูรณ์พูนมงคลทรงสถิตคู่สากลพระบารมีข้าพระพุทธเจ้าวิทยุในเครือกองทัพ บก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ บกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
14: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
10: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
14: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
10: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
14: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
10: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
14: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
10: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
14: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
15: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
14: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
16: ครั้งแรกกับการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของเสียงดนตรีเมื่อดนตรีสากลมารวมกับดนตรีไทยรวมวงกันให้พร้อมซ้อมกันให้สุดแล้วหยุดทุกความปังกับการประกวดคีตวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเงินรางวัลกว่า 400,000 บาทติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์และเฟซบุ๊กของโครงการเปิดรับสมัคร 1-12 มิถุนายน 2569 แล้วมาพบกันครับ
17: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009 8009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ

0: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
1: Beautiful Music
0: 17:00 น.ถึง 18:00 น.ทุกวันที่นี่ FM 90.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่10ความพอเพียงเริ่มต้นที่ภาคธุรกิจค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ในการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็จะต้องใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวสำคัญธุรกิจถึงจะยืนอยู่ได้เศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าพอประมาณไม่เสี่ยงให้มีความคุ้มกันมีเหตุมีผลตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลมีสติจุดอันตรายของมันก็คือขึ้นอยู่กับผู้บริหารขึ้นอยู่กับผู้นำอันตรายที่สำคัญก็คือความโลภความเห็นแก่ตัว
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: เมื่อพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงภาพแรกที่คนส่วนใหญ่คิดถึงก็คือเป็นแนวคิดที่เหมาะสำหรับการดำเนินชีวิตในชนบทหรือในภาคเกษตรไม่เหมาะสำหรับชีวิตในเมืองไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในการดำเนินธุรกิจดร.อาจเตาลานนท์ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจะมาสะท้อนภาพความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำธุรกิจพร้อมตอบคำถามที่หลายคนสงสัยว่าจริงหรือไม่ที่ว่าหากคิดทำธุรกิจก็ให้เก็บความคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเข้าลิ้นชักได้ทันทีเพราะสองเรื่องนี้ไม่มีทางไปด้วยกันได
2: ้หลายคนก็มักจะเข้าใจผิดนะครับว่าธุรกิจไม่จำเป็นต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียงแต่ว่าการดำเนินธุรกิจขนาดไหนก็ตามนะครับถ้าจะให้อยู่ได้มีความสำเร็จเนี่ยก็จำเป็นจะต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียงถึงจะอยู่รอดได้เศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าพอประมาณไม่เสี่ยงให้มีความคุ้มกันมีเหตุมีผลตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลมีสติธุรกิจหลายๆเรื่องเนี่ยที่ต้องเสียหายประสบความไม่สำเร็จจุดอันตรายของมันก็คือขึ้นอยู่กับผู้บริหารขึ้นอยู่กับผู้นำอันตรายที่สำคัญก็คือความโลภความเห็นแก่ตัวธุรกิจที่มักจะประสบอันตรายเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่ดำเนินการขยายอย่างมากเกินไปต้องการขยายเร็วเกินไปเนื่องจากว่าสภาวะการแข่งขันนะครับต้องการที่จะเอาชนะคู่แข่งขันซึ่งอย่างนี้มันก็ขาดความสมดุล
3: เมื่อหลักของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำกิจกรรมต่างๆด้วยความพอประมาณมีเหตุมีผลมีสติเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและทำทุกอย่างด้วยความรอบรู้รอบคอบทำให้เกิดคำถามตามมาว่าในแง่ของการปฏิบัติจริงนั้นหากต้องการให้การดำเนินธุรกิจเกิดความสมดุลเราจะต้องทำอย่างไร
2: เพื่อให้มีการสมดุลเนี่ยก็จะต้องดำเนินกิจกรรมอย่างมีเหตุผลต้องวิเคราะห์ต้องใช้เหตุใช้ผลต้องทำการศึกษาตลาดหาข้อมูลจะตัดสินใจต่างๆนะครับก็จะต้องใช้เหตุใช้ผลประเด็นสำคัญก็คือว่าดูเรื่องของความเสี่ยงต่างๆมันจะเป็นภูมิคุ้มกันที่สำคัญให้แก่ธุรกิจเพราะฉะนั้นในด้านธุรกิจเนี่ยก็จะมีการดูอัตราหนี้สินต่อทุนอันนี้ก็ดูเพื่อไม่ให้ธุรกิจต้องมีความเสี่ยงมากมายนะครับธุรกิจจำเป็นจะต้องดำเนินการสายกลางจะมากอย่างหนึ่งอย่างใดก็คงไม่ได้จะไปกู้เงินเขามามากอย่างในสมัยที่เรามีปัญหาเนี่ยบางบริษัทเนี่ยกู้เงินมาถึง5ต่อ1 10ต่อ1อัตรากู้ต่อทุนอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าเสี่ยงและก็ไม่พอประมาณนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองในการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็จะต้องใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวสำคัญธุรกิจถึงจะยืนอยู่ได้และสิ่งสำคัญก็คือจะต้องใช้คุณธรรมด้วย
3: ในความคิดของคนจำนวนไม่น้อยไม่มีทางที่ธุรกิจกับคุณธรรมจะเดินไปด้วยกันได้บางทีถึงกับคิดว่าคนทำธุรกิจถ้าคำนึงถึงคุณธรรมมากเกินไปธุรกิจก็คงอยู่ได้ไม่นานกับประเด็นนี้ดร.อาจเตาลานนท์ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ให้คำอธิบายเพิ่มเติมดังนี้ค่ะ
2: ผมมองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยการดำเนินธุรกิจต้องยึดถือคุณธรรมจริยธรรมในบ้านเราเนี่ยนะครับเราชื่นชมบริษัทปูนซีเมนต์ไทยว่าดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมมีการพัฒนาอบรมพนักงานที่ดีนะครับหรือว่าธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์อย่างนี้เป็นต้นนะครับดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลา 8-90 ปีแล้วโดยคำนึงถึงเกษตรกรลูกค้าแล้วก็เป็นธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์ ซึ่งสามารถขยายธุรกิจไปในประเทศต่างๆไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้นก็ยังทำธุรกิจอย่างกว้างขวางเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนะครับหรือว่าของที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอย่างผงซักฟอกของเครือสหพัฒน์เนี่ยคุณเทียมผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์เนี่ยมีความเชื่อในเรื่องของความซื่อสัตย์ยุติธรรมแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสพบปะสัมผัสกับธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางในต่างจังหวัดหลายๆคนก็ได้ดำเนินธุรกิจอย่างน่าชื่นชมนะครับตลอดจนดำเนินชีวิตครอบครัวที่ดีน่านับถือนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีของธุรกิจในบ้านเรา
3: แต่ความเป็นจริงข้อหนึ่งของการทำธุรกิจคือธุรกิจทุกขนาดต้องการกำไรซึ่งในแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงก็มิได้ปฏิเสธการทำกำไรนะคะเพราะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่อยู่บนพื้นฐานของความมีเหตุผลหากแต่การทำกำไรในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำกำไรอย่างพอประมาณมิใช่การทำกำไรชนิดที่เกิดจากการเอารัดเอาเปรียบหรือทำให้ตัวเองต้องเดือดร้อน
2: พูดถึงเรื่องของธุรกิจเนี่ยนะครับจะมีเป้าหมายที่คล้ายกันทั้งนั้นไม่ว่าจะธุรกิจขนาดไหนทำอะไรเป้าหมายที่จะทำผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุนประการถัดมาก็ทำผลประโยชน์ให้แก่พนักงานให้แก่ลูกค้าหรือว่าผู้เกี่ยวข้องและที่สำคัญก็คือสังคมนะครับเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยธุรกิจก็จำเป็นจะต้องมุ่งหากำไรจำเป็นจะต้องขยายธุรกิจแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมกำไรก็จำเป็นเพราะว่าก็จะต้องหารายได้เพื่อที่จะมาตอบแทนผู้ลงทุนตอบแทนต่อพนักงานในส่วนต่างๆเนี่ยการขยายธุรกิจก็มีความจำเป็นเพราะว่าจะต้องขึ้นเงินเดือนให้แก่พนักงานนะครับข้อสำคัญก็คือว่าทั้งด้านหากำไรทั้งด้านการขยายธุรกิจจะต้องทำให้สมดุลในแต่ละด้านนะครับถ้าไม่จัดให้สมดุลเราจะเห็นตัวอย่างธุรกิจหลายๆธุรกิจก็อยู่ได้5ปี10ปีแล้วเราก็ลืมชื่อไปละเราก็เห็นว่าทำไมภาพพจน์ของธุรกิจจึงไม่ค่อยดีเราก็มักจะมองว่าธุรกิจเนี่ยแสวงหากำไรมากเกินไปซึ่งอย่างนี้มันก็ขาดความสมดุลกำไรก็ควรจะพอประมาณเฉลี่ยกันไประหว่างผู้ประกอบการระหว่างลูกค้าอย่างนี้ก็ถึงจะมีความสมดุล
3: เพราะยืนอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ปฏิเสธการทำกำไรในระดับพอประมาณนะคะแต่สำหรับการกู้ยืมเงินบางคนมองว่าขึ้นชื่อว่าการกู้ก็ถือว่าไม่รู้จักพอเสียแล้วมุมมองนี้ถูกหรือผิดเราไปค้นหาคำตอบกันค่ะ
2: เขาเข้าใจผิดว่าการที่จะดำเนินธุรกิจตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคือการไม่กู้ซึ่งความจริงไม่จำเป็นนะครับถ้ากู้พอสมควรแล้วก็อยู่ในความสามารถที่จะใช้คืนได้ไม่ได้มากจนเกินไปก็ไม่ได้เสียหายอะไรผมคิดว่าถ้าเราใช้สติก็ไม่น่าจะมีปัญหาเราใช้เหตุใช้ผลใช้สติใช้ความพอประมาณก็เนี่ยก็คือใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ
3: มุมมองจากประสบการณ์ของดร.อาจเตาลานนท์ประธานกิติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้สะท้อนให้เราเห็นนะคะว่าหากเพียงแต่ธุรกิจทุกขนาดเข้าใจแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานก็จะช่วยวางรากฐานธุรกิจให้มั่นคงทำให้ทุกก้าวทุกการตัดสินใจเป็นไปอย่างรอบคอบส่งผลให้ธุรกิจอยู่รอดอย่างยั่งยืนค่ะ
4: เศรษฐกิจพอเพียงที่ก้าวหน้าไม่ใช่เพียงแต่ปลูกพอกินอย่างนั้นมันต้องมีพอที่จะตั้งโรงเรียนแม้แต่ศิลปะเกิดขึ้นประเทศชาติถือว่าประเทศไทยเจริญในทุกทางไม่หิวมีกินมีอาหารใจหรืออะไรอื่นๆให้มากๆความสะดวกจะสามารถสร้างอะไรได้มากนี่คือเศรษฐกิจพอเพียงสำคัญว่าต้องรู้จักขั้นตอนถ้านึกจะทำอะไรให้เร็วเกินไปไม่พอเพียงถ้าไม่เร็วช้าไปก็ไม่พอเพียงต้องให้รู้จักก้าวหน้าโดยไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนพระบรมราโชวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2546เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติด อย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
6: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
8: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
9: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
10: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: คณะบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิสมาคมองค์กรและสถาบันการศึกษาต่างๆพร้อมใจไปลงนามถวายพระพรและนำจัดการดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระชายาลักษณ์อาทิพลเอกธราพงศ์มลธรรมปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศพลโทอาวุธพุทธอํานวยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกตลอดจนหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกและมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และที่บริเวณเต็นท์ข้างตึกศาลาลูกขุนนายในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนไปลงนามถวายพระพรอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและความผาสุกร่มเย็นของประสบกรณิกรไทยกฤตยา รรัตนทูลรายงานค่ะ
1: และเมื่อเวลา 12:00 นที่ผ่านมากองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ยิงสลุดหลวงจำนวน21นัดเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ที่บริเวณท้องสนามหลวงไปต่อที่ปภ.แจ้งเตือน6จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงช่วงวันที่3ถึง8มิถุนายน2569คุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่ม6จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดตูลส่วนพื้นที่เฝ้าระวังลมแรงมี4จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดระนองอำเภอเมืองระนองสุขสำราญและกระเปอจังหวัดพังงาอำเภอเกาะยาวตะกั่วทุ่งท้ายเหมืองตะกั่วป่าและอำเภอคุระบุรีจังหวัดภูเก็ตทุกอำเภอและจังหวัดกระบี่ที่อำเภอเมืองกระบี่คลองท่อมเกาะลันตาเหนือคลองและอำเภออ่าวลึกชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
1: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569
3: สามมิถุนาสุภะวาระสีเฉลิมพระชนพระราชินีพระมิ่งขวัญ48พรรษาพระบารมีสีอนันต์เฉลิมขวัญวรังคณาสง่าไทยขออัญเชิญเทวาทิสานุทิศประสาทพรพิพิธสำริดผลน้อมถวายพระพรชัยมงคลปวงสกลแซ่ซ้องพระบารมีข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
5: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
4: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาท แต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
6: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
8: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
9: ร้านกำนันมานะ
8: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม
9: ่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
13: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
14: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: คนเจ้าอารมณ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเรานะคะควรที่จะหมั่นสำรวจตรวจตรานิสัยใจคอของตัวเองอยู่บ่อยๆแล้วก็รีบที่จะแก้ไขข้อบกพร่องนิสัยที่ไม่ดีนั้นเสียมันแก้ไขข้อบกพร่องของตัวเองดีกว่าจับผิดผู้อื่นนับเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพนะคะที่ดีที่สุดที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆในการฝึกอบรมเลยเช่นเรารู้ตัวว่าเป็นคนวู่วามเจ้าอารมณ์แล้วจะทำอย่างไรจึงจะใจเย็นลงได้คนที่วู่วามเจ้าอารมณ์นะคะคือคนที่ห้ามใจตัวเองไม่ได้เพราะว่าสตินั้นหย่อนใจไม่ตั้งมั่นพอเพราะฉะนั้นต้องหมั่นฝึกสติฝึกใจให้ตั้งมั่นก่อนนอนทุกคืนนะคะนั่งสมาธิให้มากๆให้ใจสงบและแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายให้เขามีความสุขกายสุขใจทำอย่างนี้เป็นประจำนะคะใจของเราก็จะเริ่มเย็นลงค่ะหรือไม่ก็หาเวลาเราอยู่คนเดียวตามลำพังบ้างแล้วพิจารณาโทษของความเป็นคนเจ้าอารมณ์โทษของความโกรธให้มากๆว่ามันนำความเสียหายมาให้แก่ตัวเองครอบครัวคนรอบข้างอย่างไรบ้าง

0: เฉพาะอย่างยิ่งนะคะให้พิจารณาถึงความวู่วามในอดีตของเราที่ผ่านมาว่าทำให้ทรัพย์สินเงินทองเสียหายไปเท่าไหร่แล้วและเราเองก็ต้องเสียใจเพราะว่าการกระทำนั้นเพียงใดพ่อแม่พี่น้องคนที่เรารักนะคะก็ต้องพลอยเสียใจเสียชื่อเสียงตามเราไปด้วยมากมายขนาดไหนและถ้าจะให้ดีนะคะต้องพยายามคบเพื่อนที่ใจเย็นกล้าตักเตือนให้สติเราในยามที่เราวู่วามหุนหันพลันแล่นเมื่อทำได้ตามนี้แล้วอารมณ์ของเราก็จะค่อยๆเย็นลงมีความสุขุมรอบคอบมากขึ้นความผ่องใสอิ่มเอิบของผิวพรรณก็จะตามมาคุ้มค่ากับการอดทนฝึกตัวของเราทำให้เรากลายเป็นคนอารมณ์ดีเป็นที่รักของคนรอบข้างนะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปฟังสารคดีของเราบ่อยๆก็คาดหวังว่าหลายๆท่านคงจะจิตใจเย็นลงนะคะความเป็นคนเจ้าอารมณ์ก็คงจะน้อยลงไปด้วยแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักอยู
3: ่วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: พาเวท
1: มนต์ให้มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
3: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จส1 FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: คำพูดที่ให้กำลังใจคน
1: สวัสดีค่ะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจอีกเช่นเคยนะคะวันนี้คุณได้ทำสิ่งที่ดีๆกับตัวเองและผู้อื่นแล้วหรือยังคะอย่างน้อยก็ตั้งใจว่าเราจะพูดเพ้อๆกับคนรอบข้างและเพื่อนร่วมงานเพื่อให้เขาเกิดกำลังใจเชื่อไหมคะว่าในโลกนี้สิ่งที่บั่นทอนกำลังใจคนเราได้มากที่สุดไม่มีอะไรเกินคำพูดที่ระคายหูระคายใจอย่างเช่นเพื่อนรักกันแทบตายพูดผิดหูเพียงไม่กี่คำโกรธจนแทบไม่มองหน้ากันไปตลอดชีวิตหรือสามีภรรยาอยู่ด้วยกันมานานถึง 20-30 ปีแค่พูดไม่ให้เกียรติกันพูดไม่ถูกใจเพียง 2-3 คำก็ต้องหย่าร้างกันตอนแก่ก็มีนะคะในเวลาเดียวกันสิ่งที่ให้กำลังใจมนุษย์ได้มากที่สุดก็ไม่มีอะไรเกินคำพูดอีกเหมือนกันค่ะถ้าหัวหน้างานพูดดีๆพูดเพราะๆมีปัญหาอะไรก็พยายามอธิบายให้ฟังด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลเจอด้วยกระแสแห่งความเมตตาเดี๋ยวลูกน้องก็ทุ่มเททำงานสุดชีวิตแต่ถ้าสั่งงานไปด่าไปทำเอาคนฟังแทบไม่มีเรี่ยวแรงทำงานเอาซะเลยค่ะผู้นำผู้บริหารที่ดีทั้งหลายเขาใช้วิธีพูดยกใจคนทั้งนั้นน่ะนะคะพูดแล้วทำให้คนมีกำลังใจช่วยกันสร้างประเทศให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นคำพูดที่จะก่อให้เกิดการกระทบกระทั่งเกิดความแตกแยกในหมู่คณะนำความข้างโน้นไปบอกข้างนี้ถึงแม้นมันจะเป็นความจริงก็อย่าพูดเลยนะคะเพราะว่ามันไม่เกิดประโยชน์ใดเลยค่ะคุณผู้ฟังคะหากเจอหน้าเพื่อนบ้านใกล้เคียงคนรู้จักกันทักทายปราศรัยมีความจริงใจต่อกันนะคะแล้วเราจะพบว่าโลกนี้สดใสและก็น่าอยู่ขึ้นอีกเยอะทีเดียวค่ะพบกันใหม่คราวหน้าเราพร้อมจะเติมความสุขกำลังใจให้คุณผู้ฟังทุกคนสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: คู่สร้างคู่สมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าคู่สร้างคู่สมหรือคู่สามีภรรยาที่ได้ตัดสินใจมาสร้างสรรค์ชีวิตคู่ร่วมกันคงจะเคยได้ยินนะคะแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกไม่น้อยทีเดียวค่ะว่าทำไมคนทั้งโลกมีอยู่ตั้งหลายพันล้านคนแต่อะไรที่ทำให้คนสองคนมาพบรักกันและแต่งงานกันได้ในที่สุดสารคดีสว่างที่กลางใจมีคำตอบมาฝากในวันนี้ค่ะการที่เราได้เกิดมาเป็นสามีภรรยากันนั้นมาจากความคุ้นเคยสนิทสนมกันมาในอดีตชาติและได้สร้างบุญร่วมกันมาทำให้เมื่อเกิดในชาตินี้ด้วยผลบุญดังกล่าวจึงทำให้ทั้งคู่ได้มาเป็นคู่สร้างคู่สมกันมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็มีข้อที่น่าสังเกตอยู่ว่าเราเกิดมาในแต่ละครั้งนั้นบางทีอาจจะพลั้งเผลอทำในสิ่งที่ไม่ดีไปบ้างตรงนี้เองที่ทำให้บางครั้งแม้จะเกิดมาร่วมกันแต่ผลของการกระทำแตกต่างกันทั้งในเรื่องที่ดีและไม่ดีและหากยิ่งต่างกันมากก็อาจจะไม่ได้เจอและไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอีกเลยบางคู่ที่มีเจตนาดีและรักกันมากจึงอธิษฐานว่าให้ได้เกิดมาเป็นสามีภรรยากันไปทุกภพทุกชาติมีเรื่องที่ควรระวังกันนะคะว่าการอธิษฐานเช่นนี้ทำให้ใจของเราผูกพันกับคนที่เรารักมากจนเกินไปส่งผลให้จิตเศร้าหมองและชักนำให้เราไปสู่การกระทำที่ไม่ดีในที่สุดเคยมีตัวอย่างสมัยพุทธกาลก็ขอนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังทราบไว้นะคะพระนางมัลลิกาเทวีพระมเหสีของพระเจ้าประเสนทิโกศลเคยอธิษฐานกับสามีในอดีตชาติว่าขอให้ได้เกิดมาเป็นสามีภรรยาร่วมกันอีกแต่สามีของนางประพฤติตัวไม่ดีจึงต้องตกนรกบ้างไปเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างทำให้คลาดกันไม่ได้มาอยู่ร่วมกันนางจึงต้องแต่งงานกับคนอื่นแทนซึ่งในชาติหนึ่งก็ได้เกิดมาเป็นพระมเหสีแต่ในขณะที่สามีเก่าเกิดมาเป็นแพะด้วยแรงอธิษฐานนั่นแหละค่ะทำให้พระนางได้สามีเป็นแพะนอกจากพระนางจะได้ชื่อว่าเป็นผู้นอกใจพระสวามีแล้วยังทำให้พระนางต้องทนทุกข์ทรมานเพราะความละอายใจที่ได้ทำไว้ด้วยเรื่องนี้คงจะเป็นบทเรียนสอนใจนะคะเพื่อป้องกันตัวเราไม่ให้พบเหตุการณ์เช่นนี้ก็น่าที่จะอธิษฐานกับคู่ของเรานะคะว่าขอให้ได้เกิดมาเป็นเพื่อนที่ดีหรือกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันไปทุกภพทุกชาติการอธิษฐานที่ดีนั้นเป็นสิ่งดีค่ะคือเป็นการโน้มน้าวนำจิตใจของเราให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีและบุญกุศลตลอดเวลาเพื่อป้องกันตัวเราไม่ให้พลั้งเผลอไปทำในสิ่งที่ไม่ดีต่อไปในวันข้างหน้าแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHzถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: จ้าของทำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะเว็บไซต์พระลานเผยแพร่เพจ Facebook ของ Plan B Media เป็นภาพพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีบนบิลบอร์ดขนาดใหญ่ใจกลางมหานครนิวยอร์กเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569สักครู่มาติดตามค่ะ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: 7วัน7วัน7วัน B Member Days ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่ B Quick 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิก B Member จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่ B Quick ทุกสาขาสอบถามโทร1153
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: สนับสนุนโดย
5: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: เว็บไซต์พระลานเผยแพร่เพจ Facebook ของ Plan B Media เป็นภาพพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีบนบิลบอร์ดขนาดใหญ่ใจกลางมหานครนิวยอร์กเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569คุณเพชรมณีแสงเพชรรายงานค่ะ
6: เว็บไซต์พระลานเผยแพร่เพจ Facebook ของ Plan B Media เป็นภาพพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีบนบิลบอร์ดขนาดใหญ่ใจกลางมหานครนิวยอร์กเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ภาพแห่งความปลื้มปิติได้ปรากฏขึ้นในย่านไทม์สแควร์มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเมื่อมีการเชิญพระฉายาลักษณ์ที่สง่างามพร้อมข้อความถวายพระพรชัยมงคลLong Live the Queen ขึ้นบนจอภาพ LED บิลบอร์ดขนาดใหญ่ใจกลางแลนด์มาร์คระดับโลกเพื่อให้ชาวไทยที่พำนักอยู่ในต่างแดนรวมถึงนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติได้ร่วมกันชื่นชมพระบารมีและร่วมเฉลิมพระเกียรติในวาระมหามงคลนี้ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเพชรมณีแสงเพชรรายงานค่ะ
1: กองบัญชาการกองทัพไทยชี้แจงกรณีภาพช่องว่างบริเวณแนวรั้วชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีที่ถูกเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ยืนยันไม่ใช่ประตูหรือทางเข้าออกตามที่มีการตั้งข้อสังเกตแต่เป็นช่วงรอยต่อของงานก่อสร้างที่อยู่ระหว่างการติดตั้งโครงสร้างเพิ่มเติมคุณณัฐชัยลิมพลอยรายงานค่ะ
7: พลตรีวิทัยลายถมยาโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยชี้แจงกรณีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่แนวรั้วชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีซึ่งปรากฏช่องว่างระหว่างแนวกำแพงจะมีการตั้งข้อสังเกตถึงวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างโดยโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยยืนยันว่าจุดดังกล่าวไม่ได้เป็นประตูหรือช่องทางสำหรับการเข้าออกพื้นที่ชายแดนแต่อย่างใดแต่เป็นช่วงรอยต่อของการติดตั้งแผ่นปูนสำเร็จรูปและโครงสร้างเหล็กซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงานให้มีความสมบูรณ์ตามแบบก่อสร้างโดยจะมีการติดตั้งแผ่นปูนเพิ่มเติมพร้อมเสริมโครงสร้างเหล็กเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของแนวรั้วทั้งนี้การก่อสร้างชายแดนในพื้นที่ดังกล่าวต้องดำเนินการโดยคำนึงถึงตำแหน่งหลักเขตแดนรวมระหว่างไทยและกัมพูชาซึ่งไม่สามารถใช้วัสดุปิดทับหลักเขตได้จึงมีการออกแบบโครงสร้างให้สามารถเปิดปิดได้ในบางจุดเพื่อรองรับการตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวข้องกับเหล็กเขตแดนในอนาคตตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันสำหรับโครงการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนมีระยะทางรวมกว่า 1.3 กิโลเมตรปัจจุบันมีความคืบหน้าประมาณ40%และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้โดยหลังจากติดตั้งแผ่นปูนและโครงสร้างเหล็กครบถ้วนแนวรั้วจะมีความต่อเนื่องและความสมบูรณ์ตามแผนงานที่กำหนดไว้นันทชัยหลิมพลอยรายงานครับ
1: วันนี้ทางสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกได้เปิดสนามบินแห่งชาติที่บูเนียซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดของโรคอีโบลาในประเทศแห่งนี้อีกครั้งโดยเจ้าหน้าที่สนามบินกล่าวว่าทางการได้มีมาตรการป้องกันหลายอย่างติดตั้งไว้ก่อนที่จะเปิดสนามบินรวมถึงมีการล้างมือขออภัยค่ะมีจุดล้างมือและตรวจวัดอุณหภูมิด้านองค์การอนามัยโลกได้ปรับลดจำนวนผู้ที่สงสัยว่าติดเชื้ออีโบลาที่ DR าคองโกลดลงจาก906รายเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเหลือเพียง116รายขณะที่ผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันแล้วใน DR คองโก321รายรวมผู้เสียชีวิต48ราย
4: เทิดพระนามสมเด็จพระบรมราชินีมิ่งขวัญศรีทั่วทิศสถิตสมัยพระปรีชาเลิศล้ำประจักษ์ใจทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกยากจนเนื่องในวันมงคลเฉลิมพระชนพรรษาขอกุศลดลบันดาลพิสารผลพระพลานามัยสมบูรณ์พูนมงคลทรงสถิตคู่สากลพระบารมีข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: ทางให้ยามแฟ
9: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
10: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
9: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
10: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
9: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
10: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
10: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
10: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
10: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
13: ร้านกำนันมานะ
12: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
13: ร้านกำนันมานะ
12: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสาร ส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งานไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์จะรอเข้าวัดตอนแก่สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะบางคนเข้าวัดฟังธรรมได้ยินพระอาจารย์ท่านเทศน์สอนว่า

ลายชีวิตพอต่อการฝึกทำใจให้ผ่องใสแบบติวเข้มได้แน่นอนค่ะคิดไปเองสรุปเอาเองนะคะว่าความคิดของตนนี่เข้าท่าดีแล้วก็อยากให้คนอื่นเนี่ยได้ฟังความคิดดีๆของตนจึงได้ไปเล่าความคิดของตนให้พระอาจารย์ฟังค่ะเล่าจบแล้วนะคะยังได้สรุปแถมท้ายอีกว่าเด็กนักเรียนเนี่ยไม่มีรายได้เข้าวัดก็มาอาศัยข้าวก้นบาตรพระกินอย่างนี้เท่ากับมาเบียดเบียนพระแท้ๆเมื่อเขาพูดจบพระอาจารย์บอกให้เขาทำใจนิ่งๆแล้วยกธรรมะมาสอนเขาว่าความจริงเรื่องของโลกและชีวิตที่ทุกคนควรรู้มีอยู่3ข้อคือข้อ1ความตายไม่มีเครื่องหมายบอกล่วงหน้าว่าคนไหนจะตายเมื่อไหร่อาจจะตายตอนเด็กตอนหนุ่มสาวหรือว่าตอนแก่ก็ได้2พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอายุมนุษย์สั้นนักอุปมาเหมือนน้ำค้างบนยอดหญ้าในยามเช้าพอสายหน่อยถูกแสงแดดแผดเผาก็แห้งหมดอายุของคนสั้นยิ่งกว่านี้อีกเพราะทุกคนไม่ว่าใครหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ต้องตายหรือว่าหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ต้องตายถ้าทั้งไม่หายใจเข้าและไม่หายใจออกก็จะยิ่งตายเร็วหนักขึ้นไปอีกและข้อ3เรากำหนดสถานที่ตายไม่ได้เศรษฐีบางคนร่ำรวยเงินเป็นร้อยๆล้านไปไหว้บรรพบุรุษที่สุสานเกิดเดินหลงทางเป็นลมตายในป่าอยู่คนเดียวก็ยังมีด้วยความจริง3ข้อนี้อย่ามัวรอเข้าวัดตอนแก่เลยนะคะรีบเข้าวัดตั้งแต่เด็กเถิดไม่มีเงินทำบุญก็ขนขวายช่วยงานวัดให้เต็มกำลังแล้วก็ตั้งใจรักษาศีลและทำสมาธิทำใจให้ผ่องใสตายเมื่อไหร่ก็จะได้ไปดีไงล่ะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ในวันต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
13: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นอะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
14: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ชีวิตหลังความตายตอนที่1สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ขอนำเสนอเรื่องชีวิตหลังความตายมีบางคนสงสัยว่าเขาอยู่ในวัยหนุ่มร่างกายแข็งแรงใจ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับสรมนธรรมรัฐค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: 7 วัน 7 วัน 7 วันบีเมมเบอร์เดย์ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่บีควิก 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิกบีเมมเบอร์จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่บีควิกทุกสาขาสอบถามโทร1153
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: อภิวาทเอกอนงค์พระทรงศรีสมเด็จพระราชินีจักรีสยามพระเกียรติยศเกริกก้องฟ้าสง่างามทุกโมงยามขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
1: ายกอนุทินนำข้าราชการและพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569รัฐบาลเตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ในวันที่4 มิถุนายน 2569ณทำเนียบรัฐบาลพร้อมเชิญชวนพระสงฆ์นิกรร่วมถวายพระพรชัยมงคล3เหล่าทัพยิงสลุดหลวง21 นัดเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569โฆษกรัฐบาลเผยไทยช่วยไทยพลัส6040หลังเปิดใช้สิทธิ์2วันประชาชนใช้สิทธิ์คึกคักกว่า14 ล้านคนยอดทะลุ 4,500 ล้านบาทย้ำช่วยค่าเดินทาง BTS MRT ลดโดยสารเรือด่วนเจ้าพระยาได้ด้วยช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีเดินตลาดสีย่านเช็คกระแสไทยช่วยไทยพลัสพบปะประชาชนรัฐบาลย้ำเตือนห้ามนำสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสแลกเป็นเงินสดเด็ดขาดมีความผิดฐานฉ้อโกงปภ.แจ้งเตือน6 จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงช่วงวันที่3-8 มิถุนายน 2569ทักษิณได้รับพระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังปกติเชื่อหน่วยในพื้นที่แก้ปัญหาได้ปัดตอบชายแดนใต้ระอุโยงกระบวนการพูดคุยเดินหน้าหรือไม่กองทัพเรือแจ้งชัดปิดชายแดนเข้มงวดเต็มรูปแบบชี้ผลักดันเขมรพ้นโทษออกนอกประเทศเป็นภารกิจตามกฎหมายไม่ใช่การเปิดด่านไรเดอร์ฟ้าผ่าอาการดีขึ้นแพทย์เตรียมเอ็กซเรย์สแกนสมองเพิ่มเผยภาพกระเป๋าท้ายรถไหม้ขณะไปส่งชีสพายทุเรียนและมิกฟุตชีสพายให้ลูกค้าย่านจตุจักรอาจารย์เจษดาเผยสร้อยคอหมวกกันน็อกไม่ได้ล่อฟ้าผ่ามอเตอร์ไซค์แนะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรจะต้องหลีกเลี่ยงการขับขี่ไปบนที่สูงเด่นในช่วงฝนตกโบออกแถลงการปมเฉาสุขุมวิทสั่งระงับบัญชีคนขับถาวรแล้วยันไร้ปัญหาสวมสิทธิ์บัญชีคนอื่นพร้อมเยียวยาผู้โดยสารชาวญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องยืนยันร่วมมือกับตำรวจดำเนินคดีถึงที่สุดขนส่งทางบกเปิดจดทะเบียนจักรยานยนต์พ่วงข้างจ่ายภาษีเพียง150 บาทหนุนประชาชนประกอบอาชีพDSI เชิญ3 ผู้เชี่ยวชาญร่วมตรวจหลักฐานคดีแตงโมสอบเขาถูกทำร้ายก่อนตกน้ำเตรียมใช้ AI แปลงภาพสีวิเคราะห์พยาธิสภาพค่าสรุปสำนวนได้ในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้รองผบ.ตร.ระดมกำลังตรวจปูพรมหาหลักฐานในจุดเกิดเหตุส างคดีเด็กหญิงวัย7ขวบดับในกอไผ่สวนยางที่อยู่ใกล้กับสำนักสงฆ์เรียกสอบพระและคนขับรถพร้อมเก็บหลักฐานซองขนมและกล่องนมที่ตกอยู่ตามทางเพจ Facebook พรรคเศรษฐกิจEconomic Party ได้โพสต์ข้อความระบุว่าพรรคเศรษฐกิจเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในกทม.ระบอบอากงที่เบอร์02-055-6765หรือพิมพ์มาใต้คอมเมนต์หรือส่งข้อความหลังไมค์กรุงเทพต้องเด็ดขาดมาริกาชูแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วมใน4ปีข้างหน้าด้วยการใช้เทคโนโลยี AI Radar X-Band เพื่อให้รู้ล่วงหน้าสามารถวางแผนอพยพได้
5: ขยับร่างกายวันละนิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 นสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: สถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอส1 FM 94.5 MHz
7: Beautiful music, beautiful songs for you.
8: Suchadradio.com SUCHARTRADIO เสนอรายการ
9: Beautiful Music
10: สนับสนุนโดย
11: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

I don't know why, but I do. งานประพันธ์ของ Paul Gayton กับ Bobby Charles ซึ่งท่านใช้นามแฝงอีกชื่อหนึ่งคือ Robert Goodrie คนที่ร้องคือ Clarence Henry ซึ่งท่านก็มีชื่อเล่นนะครับว่าคือ Frogman มนุษย์กบท่านเป็นทั้งนักร้องนักดนตรีเล่นเปียโนจาก New Orleans Louisiana เพลงดังของท่านนอกจากเพลงนี้ Don't Know Why But I Do แล้วก็ยังมีเพลง Ain't Got No Home Prince Henry หรือ Mr. Frogman มนุษย์กบท่านเนี้ยแต่งงานและหย่าแต่งและหย่าได้ถึง10ครั้งเลยนะครับมีลูกๆถึง10คนท่านเล่นและแสดงดนตรีอยู่ในย่าน New Orleansจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของท่านเลยทีเดียวท่านเสียชีวิตเพราะว่าเข้ารับการผ่าตัดเมื่อวันที่7เมษายน2567ที่ผ่านมานี้เองนะครับอายุได้87ปีรอดจริงๆแล้วก็มีงานมารออยู่แล้วเพราะว่าท่านจะต้องไปแสดงในงาน New Orleans Jazz and Heritage Festival ในตอนปลายเดือนเมษาแต่ว่าท่านละสังขารไปซะก่อนครับเพลง I Don't Know Whyซึ่งจริงๆแล้วเมื่อก่อนนี้มีแค่นี้แต่พอตอนปล่อยออกไปได้สักพักหนึ่งก็คิดว่าผู้คนอาจจะไปสับสนกับเพลง I Don't Know Why ในวงเล็บ I Just Do ทางทีมงานก็คิดว่าเพื่อป้องกันการสับสนนะเราใส่คำว่า I Don't Know Why นี้ไว้ในวงเล็บดีกว่าแล้วก็ตามด้วย But I Do ผู้คนก็เขียนกันไปเขียนกันมานะครับบางทีก็จะเขียนว่า I Don't Know Why และในวงเล็บ But I Doเป็นเพลงคิดที่ดังข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปถึงฝั่งอังกฤษเลยทีเดียวเพราะว่าไปอยู่บน UK Single Chart ถึง19สัปดาห์แล้วก็ไปสูงสุดในอันดับที่3ตอนต้นเดือนพฤษภาคมปีพ.ศ. 2504เพลงนี้เคยขึ้นในถึงอันดับที่55ในอิตาลีอันดับ2ในแคนาดาอันดับ6ในนิวซีแลนด์สำหรับในอเมริกาเองนะครับเคยอยู่บนอันดับ4ของ US Cashbox Top 100อันดับ9บน US Billboard R&B และอันดับ4บน US Billboard Hot 100 I don't know why but I do กลับมาโด่งดังอยู่ใน Pop Culture อีกครั้งหนึ่งในปีพ.ศ. 2536โดยรถยนต์ Fiat เนี่ยเขานำไปใช้เป็นเพลงโฆษณารถยนต์ปี2537ก็ไปปรากฏอยู่ในภาพยนตร์เรื่องForest Gump คุณผู้ฟังจำได้ไหมว่าเพลงนี้มาปรากฏในตอนไหนของภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะเป็นภาพยนตร์ที่ผมคิดว่านักดูหนังทุกคนจะต้องดูปี2542เพลงนี้ก็มาอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Mickey Blue Eyes นำแสดงโดย Hugh Grant พระเอกจากประเทศอังกฤษและ Application Expedia นำไปใช้ประกอบโฆษณาในปี2562ที่ผ่านมานี่เองนะครับเพื่อที่จะบอกว่าโรงแรมที่คุณจะไปพักบน Expedia เนี่ยมีโรงแรมที่เป็นแบบ dog friendly ด้วย Bobby Winton ก็เคยบันทึกเสียงเพลงนี้เอาไว้ในปีพ.ศ. 2515กับเพลงน่ารักเพลงนี้ I don't know why but I do มาเปิดรายการ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันพุธที่เราอยู่กับเพลงที่เป็น Top 100ของทศวรรษที่1960หากคุณเดินทางมาถึงปี1961หรือพ.ศ. 2504นะครับตอนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อ Beautiful Music ขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการของเราที่ทำให้เรามีพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้และบน suchatradio.com นั่นก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์กว่า72ปีรับใช้ประชาชนคนไทยให้มีบ้านไปแล้วมากกว่า4ล้านครอบครัวและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง Beautiful Music ขอน้อมนำเรื่องราวและพระราชประวัติส่วนพระองค์มาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันนะครับโดยเราไปอ่านพระราชหัตถเลขาของรัชกาลที่5ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนยุโรปและพระราชหัตถเลขาองค์ต่างๆนั้นก็พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าสวัสดิ์ภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถพระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรีซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในเวลานั้นราชหัตถเลขาที่จะไปอ่านกันต่อในวันนี้เป็นของวันอาทิตย์ที่11เมษายน
ตรงอักษรที่ Harrigan House ในประเทศสิงคโปร์รัชกาลที่5จะกล่าวถึงลูกโตนั่นก็หมายถึงรัชกาลที่6นะครับแต่คำศัพท์ที่น่าสนใจกีดหมายถึงไปติดเชื้อโรคอะไรประมาณนี้นะครับต้องตั้งใจฟังดูนะครับว่าคุณผู้ฟังเข้าใจภาษาของพระองค์ท่านอย่างไรบ้างลอร์ดแลเลดี้เบรดดัลเบลที่สวัสดิ์แนะนำว่ารู้จักกับลูกโตนั้นมาอยู่ที่บ้านอาร์ตมอร์ที่มิสเตอร์แอนเดอร์สันอยู่มาพร้อมกับมิสเตอร์สกอตแรกพูดขึ้นฉันไปแลดูหน้าตาผัวเสียเป็นนานจึงรู้ว่าเมียเสียงแกเป็นผู้ชายแลสูงกว่าผัวหน่อยหนึ่งด้วยใส่เสื้อผ้าขาวบางอย่างเดียวกับยายคนสูงที่มาหาเมื่อคราวก่อนว่าจะไปกรุงเทพไม่ได้เพราะเกิดเข้ายากหมากแพงที่อินเดียทำให้โปรแกรมคลาดไปหมดจะไปเดือนอ้ายปีหน้ามีผู้หญิงคนหนึ่งมาอยู่ที่ Government House ฉันจำชื่อไม่ได้เหมือนท่านผู้หญิงอภัยราชาจริงๆกินข้าวแบ่งเป็น2โต๊ะพวกนักเรียนกินข้างล่างเรากินข้างบนบรรดานักเรียนที่มาดูตั้งใจจะอยากทำราชการอะไรบ้างทุกๆคนดูมันฉลาดน่ารักทำให้เชื่อว่าจะได้ราชการเป็นแน่บ่าย 4:30 ไปที่โรงพยาบาลเพื่อจะดูห้องสมุดเลยดูคนเจ็บด้วยคงจะเหมือนที่แม่เล็กได้เห็นห้องสมุดนั้นอยู่ตรงกระไดกลางขึ้นมาเป็นตู้ติดฝาสองข้างมีหนังสือตัวทองบอกว่าเป็นห้องหนังสือของแม่เล็กสมุดก็มีชื่อปิดทุกเล่มแต่ยังมีเงินน้อยยังเหลืออยู่แต่ฉันจะเติมอีกในพรุ่งนี้วันเถลิงศกในชื่อแม่เล็กเจ้าเมืองแลท่านผู้หญิงไปรับเสด็จทั้งสองคนแล้วเลยไปวัดทั้งสองคนเพราะว่าท่านผู้หญิงแกอยู่ข้างจะรักษาไม่หายชวนกันตกลงจะให้ฉันไปด้วยแต่ฉันกลัวจะไปกีดจึงได้ไปเที่ยวสวนเสียเพราะกำลังทึ่งต้นไม้คราวนี้สวนดีขึ้นกว่าแต่ก่อนตาเราก็ดูปามมากขึ้นกว่าแต่ก่อนด้วยวันนี้ไม่ร้อนเหมือนบางกอกแต่เสื้อก็ต้องสองตัวผลัดเหมือนกันมาอยู่ที่นี่พื้นหาสู้จำดีไม่แต่ไม่ใช่ขุนเคืองใครเป็นแต่ใจไปบ้านมากเรื่องเด็กเล็กอะไรได้ยินเสียงร่ำไปตั้งใจจะไม่ไปห้างแต่ช่างอยากหาอะไรให้เด็กเสียจริงๆบรรดาคนที่มาได้แจกเงินเหรียญมากบ้างน้อยบ้างทุกคนกินข้าวที่บ้านตามปกติและพูดกับพระยาทิพย์ด้วยราชการวันนี้รับโทรเลขฉบับหนึ่งตอบฉบับหนึ่งได้ส่งสำเนามาด้วยแล้วแม่เล็กที่ทรงกล่าวถึงก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสวัสดิ์ภาพของศรีพระบรมราชินีนาถนั่นเองนะครับอีก3เพลงที่เป็นเพลงฮิตของปีพ.ศ.2504เชื่อแน่ว่าคนที่เกิดที่หลังก็คงจะได้ยินเพลงเหล่านี้บ้างไปเริ่มต้นกันที่เพลง Pony Time งานประพันธ์ของดอนโคเวย์และจอห์นเบอร์รี่วอคัลกรุ๊ปที่ชื่อโคเวย์บันทึกเสียงเพลงนี้ไว้ในปีพ.ศ.2503นะครับแต่ว่าก็เงียบหายต่อมพอปี2504 Chubby Checker นำเพลงนี้มาร้องใหม่เพลงที่ชื่อ Pony Time จะแปลเป็นไทยว่ายังไงล่ะจังหวะม้าย่องหรอ Pony นี่เป็นลูกม้าตัวเล็กๆนะครับซึ่งปกติแล้วเขาก็จะให้เด็กๆขี่นะม้าแบบนี้ที่เป็นม้าโพนี่แล้วตัวเล็กๆม้าตัวเล็กๆเขาก็จะแบบอยู่ไม่ค่อยนิ่งเหมือนคนยุกยิกเต้นอะไรอยู่ตลอดเวลาChubby Checker ก็นำเพลง Pony Time มาขึ้นอันดับหนึ่งต่อจากเพลงฮิตของท่าน The Twist ซึ่งก็อยู่อันดับหนึ่งในปี2503นะฮะ Chubby Checker นำเพลง Pony Time มาอยู่บนอันดับหนึ่งของ US Billboard Hot 100และอันดับ5ในแคนาดา Pony Time มาอยู่ใน Pop Culture นะครับมาอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Hairspray ในปีพ.ศ. 2531ดึงดังของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือ Good Morning Baltimore เป็นภาพยนตร์ที่ให้แรงบันดาลใจได้ดีสนุกสนานลองหาโอกาสมาชมนะครับ Hairspray ผมได้ชมเรื่องนี้ตอนที่เป็น Musical Broadway สนุกมากครับพอเพลง Pony Time เขาดังเนี่ยก็เลยเกิด Pony Dance เป็นท่าเต้นจังหวะเต้นที่ฮิตกันอยู่พักหนึ่งเลยทีเดียวเพลงที่2เป็นของ Eddie Hodges กับเพลง I'm Gonna Knock on Your Door
และเพลงที่3 Pat Boone นะครับกับเพลง Johnny Will

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพ.อ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful
1: You're listening to Beautiful Music
2: Music 3 มิถุนายนพุทธศักราช 2569เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระบรมราชินีทรงเจริญพระชนมายุครบ4รอบขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานคุณผู้ฟังกำลังฟัง Beautiful Music กับผมต้นสุชาติชวังกุลทางสุชาติ radio.com และทาง FM 94.5 MHz นะครับเรื่องของเทคโนโลยีกำลังก้าวล้ำนำทุกสิ่งทุกอย่างและเข้ามาแทนที่การทำงานช่วยให้เราคิดช่วยให้เราทำงานได้เร็วขึ้นประมวลผลประมวลข้อมูลอะไรสุดเฉียบไปเลยนะครับดังนั้นมนุษย์เราก็เลยจะไม่ค่อยได้ใช้สมองกันอีกต่อ

เราจะขอเพลงจะแนะนำเพลงจะเล่าเรื่องราวอะไรต่อกันจะส่งสารไปถึงใครก็ต้องรอกันเป็นสัปดาห์เลยทีเดียวซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ตอนนี้คนใน Gen Z เขาก็เริ่มมีกลุ่มก้อนคลับที่เขาเรียกว่า Snail Mail Club ที่เขาจะเขียนจดหมายหากันนะครับแล้วก็การเขียนจดหมายในแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นความตั้งใจเพราะว่าสิ่งที่เขียนลงไปคิดประดิษฐ์ขึ้นมาหรือว่าการเขียนอะไรเพิ่มเติมลงไปวาดอะไรลงไปเนี่ยมันเป็นอาร์ตเวิร์คที่มาจากความตั้งใจทำมาจากใจแล้วก็มีชิ้นเดียวซะด้วยก็เลยมีคุณค่าทางจิตใจมากนะครับคนใน Gen Z เขากำลังให้ความสำคัญกับส่วนนี้แล้วคุณผู้ฟังล่ะครับให้ความสำคัญกับความรู้สึกของจิตใจหรือไม่ร่วมสนุกกับเรานะครับด้วยการเขียนจดหมายมาเล่าเรื่องทุกเรื่องเลยจะเรื่องลี้ลับเรื่องอะไรก็ได้ที่อยากจะแชร์หรือจะโยนประเด็นมาหารือกันแนะนำเพลงฝากเพลงไปให้ใครได้ทั้งนั้นส่งมาที่ Beautiful Music ตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327ตรงนี้ผมมีเสื้อสีดำเป็นเสื้อฮูดแขนยาวนะครับลายกราฟิกมาทองคำมอบให้กับคุณผู้ฟัง10ท่านแรกที่เขียนจดหมายมาคุยกันอ่ะแต่ถ้าเกิน10เดี๋ยวผมหาของที่ระลึกมอบให้อย่างแน่นอนครับอีก4เพลงไพเราะหลากหลายแนวที่เรารวมเรียกกันว่าเป็นเพลงป๊อปเนี่ยนะครับจะให้คุณฟังกันเพลงที่โด่งดังมากๆในปีพ.ศ. 2504ไปเริ่มต้นกันที่เพลง Spanish Harlem งานประพันธ์ของ Jerry Leiber กับ Phil Spector ผู้ที่ขับร้องก็คือเป็น E. King อดีตสมาชิกของวง The DriftersSpanish Harlem เป็นเพลงฮิตเพลงแรกของ Ben E. King หลังจากที่แยกตัวออกมาเป็นศิลปินเดี่ยวเคยอยู่บนอันดับ1ในเนเธอร์แลนด์อันดับ4ในเบลเยียมอันดับ5ในแคนาดาอันดับ6ในเยอรมันตะวันตกในยุคนู้นเยอรมันเขายังแยกเป็น2ประเทศอยู่นะครับในอเมริกาก็อยู่บนอันดับ6บน US Adult Contemporary อันดับ2บน US Billboard Hot 100แล้วก็อันดับ1บน USBest-selling soul singles เพลงดีขนาดนี้ขนาดที่ Aretha Franklin อดใจไม่ไหวก็ต้องมาบันทึกเสียงใหม่เหมือนกันในปี2514 Spanish Harlem ฟังแล้วจะพาคุณย้อนกลับไปถึงช่วงเวลาที่คุณอาจจะนึกไม่ออกแล้วนะว่าช่วงไหนแต่ฟังแล้วมีความสุขมากเลยครับด้วยท่วงทำนองและดนตรีที่แสนจะไพเราะรวมทั้งเสียงร้องเพลงที่2นี่ก็เป็นเพลงที่ผมการันตีเลยได้เลยว่าคุณต้องเคยฟังแน่ๆแต่อาจจะไม่รู้ว่าชื่อเพลงอะไรเสียงร้องนี่ก็ยิ่งโอ้โหอบอุ่นนุ่มนวลโรแมนติกเพราะว่าเป็นเสียงของเฟรดดี้ควินศิลปินชาวออสเตรียนะครับท่านเกิดที่กรุงเวียนนาพูดภาษาเยอรมันเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงรวมทั้งเป็นนักแสดงด้วยโด่งดังมากครับในยุโรปเชื่อว่าภาพยนตร์ที่ท่านแสดงนั้นเคยต้องมาฉายในประเทศไทยนี่แหละแต่เราก็คงจะจำชื่อไม่ได้ผมตัวไม่ทันที่จะได้ดูหรอกเฟรดดี้ควินปัจจุบันท่านอายุ94ปีแล้วนะครับเดี๋ยวลองไปฟังเสียงตอนหนุ่มๆที่ร้องเพลง La Paloma เป็นเพลงที่มีรากและก็พื้นเพที่มาจากสเปนเดี๋ยวได้ยินเสียงกีตาร์เสียงอินโทรปั๊บก็นึกถึงประเทศสเปนทันทีเพลงนี้มีอายุมากกว่า140ปีแล้วนะครับเพราะว่าแต่งกันตั้งแต่ปีพ.ศ. 2422นั่นก็คือในช่วงรัชสมัยของรัชกาลรัชกาลที่5เลยทีเดียววัฒนธรรมดนตรีก็ได้สืบสานรักษาต่อยอดกันมาผ่องถ่ายโอนกันมาจากสเปนแล้วก็ไล่ไปในยุโรปจนกระทั่งมาถึงในอังกฤษ La Paloma แปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือ The Dove หรือนกพิราบขาวนั่นเองเป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนโยนนุ่มนวลเพลงนั้นถูกบันทึกเสียงไปในหลากหลายภาษานะครับศิลปินมากมายบันทึกเสียงเพลงนี้วันนี้จะเป็นภาษาเยอรมันขับร้องโดยเฟรดดี้ควินเพลงที่3เป็นของคู่หูดูโอจากอังกฤษ The Ellisons สองหนุ่มเล่นกีตาร์ร้องประสานเสียงกันเป็นดูโอป๊อปรวมตัวกันในปี2504ถึง2506พวกเขาได้เป็นตัวแทนประเทศอังกฤษไปประกวด Eurovision Song Contest ในปีพ.ศ. 2504ด้วยเพลง Are You Sure?
แล้วก็ไปจบในรอบสุดท้าย

ท้ายนะครับอยู่ลำดับที่2ในปีนั้นปิดท้ายช่วงนี้กันนะครับด้วยเสียงของดีคลาร์กนักร้องนักแต่งเพลงจากเมืองรัฐอาร์แคนซัสท่านจะมากับเพลง Raindrops ซึ่งท่านแต่งเองด้วยดีคลาร์กนำเพลงนี้มาขึ้นถึงอันดับ3บน US R&B Single Chart อันดับ2บน US Billboard Hot 100และอันดับ1ในประเทศนิวซีแลนด์เพลงที่จะพยายามบอกกับตัวเองว่าน้ำตาที่ร่วงรินนั้นไม่ใช่น้ำตามันเป็นหยาดฝนมันเป็นเมล็ดฝนที่โปรยปรานลงมาต่างหากเพราะว่าลูกผู้ชายร้องไห้ไม่ได้เด้อดีเพลงไพเราะของปีพ.ศ. 2504ให้ฟังในช่วงนี้นะครับเบนอีคิงกับ Spanish Harlem Freddie Quinn กับ La Paloma The Ellisons กับ Are You Sure D. Clark กับ Raindrops

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพ.อ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful
1: Beautiful You're listening to Beautiful Music
2: Musicคุณฟังที่รักครับ Beautiful Music เตรียมเพลงให้คุณฟังกันเยอะแยะเลยทีเดียววันหนึ่งเนี่ยเราเตรียมเอาไว้ประมาณ16เพลงนะครับเวลาในการออกอากาศของเรานั้นมีเพียงแค่1ชั่วโมงบางครั้งก็อาจจะติดเรื่องของการถ่ายทอดสดกับพิธีอะไรต่างๆที่สำคัญบ้างนะครับก็จะทำให้เพลงทุกเพลงที่เราเตรียมมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ฟังครบจบในการออกอากาศแต่ถ้าเกิดคุณผู้ฟังไปฟังที่ suchadradio.com ซึ่งสามารถที่จะฟังได้จากมือถือหรือจากคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับเข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์อะไรก็ได้กดไป suchadradio.com รับรองครับขึ้นมาหมดเลยเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่5ของ Beautiful Music เรามีรายการที่ออกอากาศไปแล้วไปใส่เอาไว้บนเว็บไซต์ของเราให้ฟังกันเป็นเพลินเหมาะเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับการที่จะฟังเพลงเป็นเพื่อนแล้วก็มีคนคุยเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้ฟังสาระบ้างอะไรสาระบ้างฟังเวลาทำงานบ้านทำธุระนั่งคิดงานหรือทำอะไรในสวนปลูกต้นมงต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือคุณจะขับรถไปไหนระหว่างเดินทางก็ฟัง Beautiful Music ได้เป็นโลกส่วนตัวของคุณวันพูดแบบนี้เราจะฟังเพลงที่เป็นเพลงฮิตของทศวรรษที่1960นะครับก็ช่วงปีพ.ศ.2503เป็นต้นมาอีก3เพลงที่จะให้คุณได้ฟังกันนะครับไปเริ่มต้นกันที่ Ernie K. Doe กับเพลง Mother-in-law ปัญหาโลกแตกนะครับระหว่างแม่ใหญ่กับลูกเขยตามด้วย Tarante and Tischer ด้วยเพลง Theme from Exodus เป็นเพลงบรรเลงอีกหนึ่งเพลงที่คุณต้องจำได้แน่นอนนะครับปิดท้ายช่วงนี้กันด้วยเสียงอันทรงพลังและอมตะของ Edith Piaf ท่านร้องเพลงนี้ไว้เป็นภาษาอังกฤษ No Regrets

0: ราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพ.อ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน
1: Beautiful music Beautiful songs for you
2: ฟังเพลงกันเพลินๆคุยกันเพลินๆเผลอแป๊บเดียวครับเวลาของ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันพุธนี้ก็กำลังจะหมดลงอีกแล้วแต่ก่อนที่เราจะร่ำลากันไป Beautiful Music ขอกราบขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราที่ทำให้เรามีพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้และบน suchatradio.com นั่นก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์กว่า72ปีรับใช้ประชาชนคนไทยให้มีบ้านไปแล้วมากกว่า4ล้านครอบครัวเราจะทิ้งท้ายกันเอาไว้ด้วยเสียงของ Chef and the Limelight ด้วยเพลง Daddy's Home ตามด้วยแพทบูนกับเพลง Moody River นิวซิดาก้ามากับเพลง Calendar Girl Timmy Euro จะมากับเพลง Hurt และปิดท้ายกันที่ Nana Muscuri กับเพลง Wise Rosen Ostathanผมต้นสุชาติชวังกูลทีมงานของ Beautiful Music และเจ้าหน้าที่เทคนิคของ suchatradio.com และ FM 94.5 MHz ขอกราบขอบพระคุณทุกการรับฟังและการช่วยกันบอกต่อกันไปเชิญชวนให้ทุกท่านมาฟังรายการของเราด้วยกันทุกวันที่นี่ตรงนี้นะครับมาเป็นส่วนหนึ่งมาสร้างคอมมูนิตี้ของเราชาว Beautiful Music ด้วยกันขอให้คุณผู้ฟัง Beautiful Music ทุกท่านมีความสุขทุกวินาทีจะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพท่านใดเขียนจดหมายมาเป็นกำลังใจให้กับ Beautiful Music ขอให้ถูกลอตเตอรี่ทุกงวดนะครับ

0: ที่นี
1: ่โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
6: แรกกับการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของเสียงดนตรีเมื่อดนตรีสากลมารวมกับดนตรีไทยรวมวงกันให้พร้อมซ้อมกันให้สุดแล้วหยุดทุกความปังกับการประกวดคีตวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเงินรางวัลกว่า 400,000 บาทติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์และเฟซบุ๊กของโครงการเปิดรับสมัคร 1-12 มิถุนายน 2569 แล้วมาพบกันครับ

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได
2: ้ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ชีวิตหลังความตายตอนที่2สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะครั้งที่แล้วนะคะได้พูดถึงชีวิตหลังความตายเอาไว้ว่าผู้ที่หมดกิเลสเมื่อตายแล้วจะเข้านิพพานไปเลยไม่มีการกลับมาเกิดอีกส่วนผู้ที่ยังมีกิเลสนะคะคือมีความโกรธความโลภความหลงถ้าทำบุญไว้ตายแล้วก็ไปสู่

0: พร้อมกับการเสียชีวิตของเขาไหมหรือว่ามีส่วนใดที่ติดตามเขาไปด้วยเรื่องนี้พระอาจารย์ที่ท่านศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนในพระไตรปิฎกนะคะพร้อมกับปฏิบัติธรรมไปด้วยก็ได้เมตตาให้คำตอบเอาไว้ทางรายการขอนำเสนอแบบสรุปพอเข้าใจเท่านั้นนะคะคือชีวิตหลังความตายของผู้ที่ทำบุญไว้มากจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาสูงเป็นชั้นๆตามลำดับตามกำลังบุญเวลาในสวรรค์ชั้นต้น1วันเท่ากับเวลาในเมืองมนุษย์50ปีเวลาในสวรรค์ชั้นสูงยาวนานกว่าเวลาในสวรรค์ชั้นต้นเป็นลำดับค่ะเมื่อเป็นเทวดาสวยสุขสิ่งที่จำได้คือบุญว่าเพราะทำบุญอย่างนี้สมัยเป็นมนุษย์เราจึงได้มาสวยสุขในสวรรค์ชั้นนี้ถ้าทำความชั่วไว้มากตายแล้วไปตกนรกเวลาในนรกยาวนานมากกว่าเวลาในสวรรค์เมื่อถูกทรมานในนรกจะนึกอะไรไม่ออกจะรู้แต่เพียงว่าเพราะทำบาปอย่างนั้นอย่างนี้ตนจึงต้องมาตกนรกขุมนี้นรกมีหลายขุมนะคะมีทั้งขุมใหญ่ขุมเล็กขุมใหญ่สำหรับลงโทษพวกทำบาปหนักๆขุมเล็กหรือว่าขุมบริวารสำหรับลงโทษพวกทำบาปลดหลั่นลงมาสารคดีสว่างที่กลางใจจะนำเสนอเรื่องชีวิตหลังความตายต่อในตอนหน้านะคะและติดตามรับฟังให้ได้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาล

0: ณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ชีวิตหลังความตายตอนที่3สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะจากครั้งที่แล้วนะคะได้พูดถึงชีวิตหลังความตายว่าถ้าทำบุญไว้มากตายแล้วจะได้ไปสวยสุขในสวรรค์ถ้าทำบาปไว้มากตายแล้วก็ต้องไปทนทุกข์ทรมานชดใช้กรรมที่ทำไว้ในนรกเวลาในสวรรค์ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์มากยิ่งเป็นสวรรค์ชั้นสูงก็ยิ่งยาวนานเพิ่มขึ้นไปอีกเวลาในนรกก็ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์และยาวนานมากกว่าเวลาในสวรรค์ด้วยยิ่งเป็นนรกขุมใหญ่ๆเวลาก็ยิ่งยาวนานมากยิ่งขึ้นภพภูมิของการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเวทีกลางเพื่อการสั่งสมบุญหรือสั่งสมบาปชีวิตในภพอื่นหลังจากความตายของมนุษย์เป็นภพเพื่อเสวยผลของบุญหรือบาปที่ทำสั่งสมไว้เพราะฉะนั้นทุกคนที่ตายไม่ว่าจะตายแบบปุ๊บปั๊บไม่เจ็บปวดไม่ทรมานหรือว่าตายเพราะว่าป่วยนานเจ็บนานทรมานนานตายแล้วต่างไปสู่ที่ชอบทั้งนั้นชอบทำบุญก็ไปเสวยสุขในสวรรค์ชอบทำบาปก็ไปทนทุกข์ทรมานในนรกความทรงจำของเทวดาคือรู้ว่าเพราะทำบุญอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงได้มาสวยสุขที่เป็นทิพย์อย่างนี้ในโลกสวรรค์ส่วนความทรงจำของสัตว์นรกคือรู้ว่าเพราะทำบาปอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงต้องตกนรกขุมนี้ทั้งเทวดาและสัตว์นรกต่างก็ไม่นึกถึงหน้าที่อาชีพการงานที่ทำสมัยเป็นมนุษย์เพราะการประกอบอาชีพเป็นเรื่องเฉพาะของชาวมนุษย์เท่านั้นเทวดาและสัตว์นรกไม่เกี่ยวพวกเขาไม่จำเป็นต้องทำมาหากินชีวิตของเทวดาอยู่ได้ด้วยบุญหล่อเลี้ยงส่วนสัตว์นรกอยู่ได้เพราะบาปหล่อเลี้ยงนะคะงั้นคุณผู้ฟังก็คงจะตัดสินใจได้นะคะว่าช่วงเวลาที่เหลืออยู่ในการเป็นมนุษย์นั้นจะทำบุญเพิ่มมากขึ้นหรือว่าจะทำบาปเพิ่มนะคะอยากให้ทำบุญเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่ว่าชีวิตหลังความตายของคุณจะได้ไปสู่ที่ดีและจะได้งดงามไปสวยสุขอยู่บนสวรรค์นะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ดอกไม้ไหว้ครูสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสมัยยังเป็นนักเรียนตัวน้อยนะคะถึงวันไหว้ครูทีไรเราต้องไปเก็บหญ้าแพรกดอกมะเขือแล้วก็ดอกไม้ชนิดอื่นๆ

0: ัดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้นแล้วก็หาสัญลักษณ์มาทดแทนคุณธรรมเหล่านี้ก็คือหญ้าแพรกเข้าต่อดอกมะเขือค่ะหญ้าแพรกนะคะเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนเพราะว่าหญ้าแพรกมีคุณสมบัติทนมือทนเท้าทนแดดทนฝนทนลมทนแล้งสารพัดดูแต่สนามหญ้าบ้านเราสิคะเราเดินย่ำกันแล้วย่ำกันอีกคิดว่าคราวนี้หญ้าแพรกคงแหลกแน่แต่ว่าพอฝนตกลงมา
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย

0: ช่วงเวลานี้ก็คือพิธีการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับซึ่งตอนนี้บรรยากาศณท้องสนามหลวงนะครับมีผู้คนมากมายนะครับทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรอิสระต่างๆภาครัฐวิสาหกิจภาคประชาชนนะครับทุกคนร่วมพร้อมใจกันนะครับเพื่อแสดงความจงรักภักดีพอถือว่าอยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่านนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งงานที่เราจะได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการแสดงถึงความจงรักภักดีนะคะแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะคะซึ่งพระองค์ค่ะเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521นับแต่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีของปวงชนชาวไทยเมื่อปี2562ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเข้มแข็งด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรจนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยนอกจากนี้ค่ะพระองค์ยังทรงสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในท้องถิ่นห่างไกลทั่วประเทศให้มีรายได้เสริมมีความมั่นคงในชีวิตด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาจึงทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของประชาชนค่ะสำหรับในด้านการต่างประเทศนะคะพระองค์ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีแห่งราชอาณาจักรไทยในโอกาสสำคัญหลายวาระอาทิการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนอย่างเป็นทางการเพื่อทรงร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาส

0: ากาศวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพครบ80พรรษาของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อทรงร่วมในพิธีเปิดสะพานมิตรภาพและในโอกาสเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวครบ75ปีการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศแต่ละครั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงนำความประณีตสวยงามของผ้าไทยเผยแพร่สู่สากลผ่านฉลองพระองค์ที่ทรงในโอกาสต่างๆได้อย่างลงตัวด้วยพระปรีชาสามารถพระจริยวัตรอันงดงามเรียบพร้อมและทรงพระสิริโฉมเป็นที่ยิ่งนะคะก็ได้รับการชื่นชมไปทั่วโลกค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถไม่ว่าจะเป็นการยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1มิถุนายนเวลา 8:00 น.ถึงวันที่5มิถุนายน2569เวลา 8:00 น.ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Play Store และ App Storeนอกจากนี้ก็ยังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569ค่ะและเมื่อเวลา 12:00 น.วันนี้นะคะเหล่าทัพได้ร่วมยิงสลุดหลวง21นัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายนค่ะกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศได้ร่วมยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในเวลา 12:00 น.นะคะโดยกองทัพบกได้จัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ยิงสลุดโดยใช้ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีราบแบบ80ขนาด75มิลลิเมตรจำนวน4กระบอกทำการยิงจำนวน21นัดจังหวะ5วินาทีทีละกระบอกนับรอบจากขวาไปซ้ายใช้เวลายิงทั้งหมด1นาที40วินาทีค่ะขณะที่กองทัพเรือกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินทำการยิงสลุดหลวงจำนวน21นัดณป้อมวิชัยประสิทธิ์พระราชวังเดินกองทัพเรือเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครค่ะกองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการทหารอากาศโยธินจัดพิธียิงสลุดหลวงจำนวน21นัดณอุทยานการบินกองทัพอากาศนะคะซึ่งทั้งนี้การยิงสลุดในปัจจุบันค่ะหากเป็นงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษางานพระราชพิธีฉัตรมงคลหรือวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชินีหรือสมเด็จพระยุพราชรวมถึงการต้อนรับพระมหากษัตริย์หรือประมุขแห่งรัฐยิงสลุดจำนวนทั้งสิ้น21นัดค่ะซึ่งการยิงสลุดนั้นก็คือประเพณีการยิงปืนใหญ่ด้วยลูกสลุดเพื่อแสดงความเคารพให้แก่ชาติธงประจำชาติหรือบุคคลสำคัญซึ่งถือเป็นธรรมเนียมสากลที่กองทัพทั่วโลกนั้นยึดถือสืบทอดกันมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่โบราณค่ะ
2: ครับท่านผู้ฟังครับซึ่งในบรรยากาศของงานณท้องสนามหลวงในวันนี้นะครับในการแต่งกายนะครับเราก็จะเห็นนะครับในการประดับในบริเวณกับชุดปกติขาวนะครับหรือชุดสูทนะครับจะมีเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนพุทธศักราช2569ครับซึ่งสัญลักษณ์เข็มที่ระลึกนี้นะครับทุกคนก็จะมีนะครับมี การประดับตกแต่งนะครับที่ชุดปกติขาวของตนเองนะครับซึ่งมีความงดงามเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะในเวลานี้นะครับเมื่อแสงไฟนะครับได้กระทบกับเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรตินะครับก็ปรากฏภาพของความเงางามนะครับซึ่งในขณะนี้ในลำดับพิธีเราก็จะได้เห็นนะครับเมื่อมีการจุดเทียนชัยถวายพระพรครับซึ่งตรงนี้นะครับเราต้องตามลำดับพิธีการนะครับซึ่งในลำดับต่อไปจะมีการจุดเทียนชัยถวายพระพรครับซึ่งมีความงดงามในท้องสนามหลวงนะครับโดยเข็มที่ระลึกนั้นนะครับประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทนะครับภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีนะครับซึ่งเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยนั้นมีเลข48นะครับสีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามนะครับอีกทั้งยังแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกด้วยนะครับอักษรสอนั้นขอบเดินทองพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่วนอักษรทอทหารขอบเดินทองมีลักษณะพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยอักษรพระนามาภิไธยได้ประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดนะครับซึ่งมีความหมายว่าสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10ยังเป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกด้วยนะครับโดยการประดับเข็มที่ระลึกนั้นนะครับวิธีการประดับซึ่งณตอนนี้นะครับมีหลายท่านนะครับจากหน่วยงานราชการต่างๆประดับประดับเข็มที่ระลึกนะครับลักษณะของการประดับนั้นนะครับก็จะสามารถประดับร่วมกับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ได้อีกด้วยนะครับและสามารถประดับร่วมกับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะครับซึ่งการประดับเข็มที่ระลึกนี้นะครับยังแสดงถึงความจงรักภักดีของประสบกรณิกรชาวไทยของพระองค์ท่านครับ
0: ค่ะท่านผู้ฟังคะอย่างที่คุณชโลธรได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะในส่วนของการจัดทำเข็มที่ระลึกนั้นสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้รับพระบรมราชานุญาตนะคะให้จัดทำเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยจำหน่ายในราคาเข็มละ300บาทนะคะและสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะสั่งจองเข็มที่ระลึกผ่านทาง Thailand Postmart หรือที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศทั้งนี้ก็จะได้รับเข็มที่ระลึกตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะหรือสามารถที่จะซื้อเข็มที่ระลึกได้ที่ Big C ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569เป็นต้นไปนั่นเองค่ะพูดถึงกิจกรรมนะคะสำหรับงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งในวันนี้อย่างที่คุณชโลธรได้กล่าวไปนะคะว่าตั้งแต่ในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะก็มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะคะมีการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและในขณะนี้ก็จะเป็นการจัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะคะโดยนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจในการที่รัฐบาลนะคะได้จัดกิจกรรมขึ้นนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะในเรื่องของนิทรรศการซึ่งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะคะก็จัดขึ้นภายใต้แนวคิดบรมขัตติยราชนารีค คู่บารมีสีแผ่นดินในระหว่างวันที่2ถึง7มิถุนายนนะคะที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนสำหรับการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในนามรัฐบาลในครั้งนี้นะคะก็เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและบริษัทสยามพารากอนเดเวลลอปเมนต์จำกัดภายใต้แนวคิดบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยมุ่งเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าและพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆนะคะทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่ทรงปฏิบัติด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อความผาสุกของประชาชนชาวไทยพร้อมน้อมนำแนวพระราชปณิธานอันทรงคุณค่ามาเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนค่ะรวมไปถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่านะคะได้ร่วมกันน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลและแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและความสามัคคีกลมเกี่ยวของคนในชาติสำหรับการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติดังกล่าวนั้นนะคะนำเสนอพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศการทหารกีฬาและการสืบสานงานศิลปาชีพของไทยพร้อมจัดแสดงชุดไทยพระราชทานอันทรงคุณค่า8แบบนะคะโดยได้รับความอนุเคราะห์จากพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งการสาธิตงานหัตถศิลป์ไทยและภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าอาทิการปักไหมดิ้นเงินดิ้นทองการทอผ้าลายขีดการสารย่าลิเภาและการทำเครื่องประดับจากปีกแมลงทับซึ่งสะท้อนถึงพระราชปณิธานในการอนุรักษ์สืบสารรักษาและต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมไทยตลอดจนการสร้างความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินณศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพมหานครนะคะตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่7มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกาค่ะเพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและเรียนรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยอันจะนำไปสู่การอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติอย่างยั่งยืนสืบไปค่ะ
2: ครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้นั้นนะครับบรรยากาศของท้องสนามหลวงนะครับพี่ข้าราชการนะครับได้ตั้งแถวนะครับเพื่อรอรับนะครับนายกรัฐมนตรีซึ่งในลำดับถัดไปนั้นเมื่อนายกรัฐมนตรีมาถึงในบริเวณนะครับบริเวณเวทีกลางนะครับก็จะได้ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเราก็จะเห็นนะครับตอนนี้ข้าราชการทุกท่านนะครับในบริเวณท้องสนามหลวงนั้นนะครับมีการถือนะครับเทียนของตนเองนะครับเพื่อรอที่จะจุดถวายพระพรชัยมงคลนะครับอันเป็นความส่องสว่างนะครับที่ทั่วท้องสนามหลวงอันแสดงถึงความจงรักภักดีนะครับและในบริเวณเดียวกันนะครับพี่น้องประชาชนนะครับก็ยังมีความจงรักภักดีนะครับในการที่จะถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านนะครับเป็นบรรยากาศในการกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการภาคเอกชนภาครัฐวิสาหกิจต่างๆนะครับบริเวณเวทีกลางนะครับตอนนี้เนืองแน่นนะครับไปด้วยพี่น้องนะครับไปด้วยทุกท่านนะครับเพื่อจะแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพลังอันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับโดยเวทีกลางในวันนี้นะครับ ิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับได้หันหน้านะครับไปด้านทางทิศตะวันออกนะครับซึ่งเป็นทิศของศาลฎีกานะครับและในบริเวณเดียวกันนะครับภาครัฐก็มีบริการพี่น้องประชาชนนะครับในการรับส่งต่างๆนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่จะเข้ามานะครับบริเวณท้องสนามหลวงแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนั้นนะครับภาครัฐก็มีการบริการอย่างพร้อมเพียงนะครับในขณะนี้ท้องสนามหลวงนะครับเต็มไปด้วยนะครับคนนะครับตอนนี้เราต้องดูนะครับการเฉลิมพระเกียรติโดยตลอดเดือนมิถุนายนนะครับมีการเชิญชวนนะครับโดยทางรัฐบาลนั้นได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลนะครับมีการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมเครื่องราชสักการะรวมทั้งประดับธงชาติและธงอักษรพระนามาภิไธยสท.และประดับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนะครับซึ่งการจัดตั้งโต๊ะหมู่นะครับรวมถึงการประดับผ้าระบายสีขาวนะครับการประดิษฐานพระฉายาลักษณ์นั้นนะครับดำเนินการตลอดเดือนมิถุนายน2569นะครับทั้งยังมีการจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลนะครับซึ่งเป็นการนำเสนอพระราชกรณียกิจและเป็นการจัดการลงนามถวายพระพรชัยมงคลณสถานที่หรือทางเว็บไซต์ของหน่วยงานนะครับและยังมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นะครับในพื้นที่ทั้งส่วนกลางรวมถึงส่วนภูมิภาคต่างๆนะครับเป็นวันที่ทุกคนทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกันเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยการทำความดีด้วยหัวใจจริงๆครับท่านผู้ฟังซึ่งตรงนี้นะครับเป็นวันมหามงคลนะครับที่พี่น้องประชาชนภาครัฐภาคเอกชนพร้อมใจกันที่จะจุดเทียนถวายพระพรครับ
1: ท่านผู้ฟังคะหลายๆหน่วยงานนะคะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดมรดกศิลปะวัฒนธรรมไทยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตลอดเดือนมิถุนายนซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมทางศาสนาได้แก่พิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดหงรัตนารามราชวรวิหารกิจกรรมมหามงคล5ศาสนาถวายพระพรชัยมงคลการจัดทำตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติเพื่อใช้ประดับสถานที่และประกอบกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศกิจกรรมรวมใจรำชุดไทยพระราชนิยมถวายพระพรในวันที่3มิถุนายนนี้ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์12แห่งทั่วประเทศกิจกรรมละครหุ่นไทยสัญจรเฉลิมพระเกียรติในสถานศึกษาทั้ง4ภาคเพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยและปลูกฝังคุณค่าทางวัฒนธรรมแก่เยาวชนในพื้นที่ต่างๆตลอดเดือนมิถุนายนพร้อมกันนี้ก็ยังร่วมกับสมาคมส่งเสริมผ้าไทยและวัฒนธรรมไทยจัดโครงการมหกรรมผ้าไทยไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ในวันที่6มิถุนายน2569ณหอประชุมกองทัพเรือเพื่อสืบสานภูมิปัญญาผ้าไทยและยกระดับทุนทางวัฒนธรรมไทยสู่เวทีนานาชาตินอกจากนี้ยังจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติรวบรวมข้อมูลฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทางด้านการออกแบบการเลือกใช้ผ้าเครื่องประดับแสดงถึงพระอัจฉริยภาพและพระราชนิยมในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยอย่างงดงามและกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมอธิการบริจาคสิ่งของแก่ผู้ด้อยโอกาสกิจกรรมปลูกปะการังฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลณศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือเพื่อสืบสานพระปรนิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วยค่ะคุณผู้ฟัง
3: ค่ะ
0: ท่านผู้ฟังคะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดอโศการามนะคะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ค่ะโดยวัดอโศการามนะคะตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเป็นอารามต้นแบบด้านกรรมฐานศึกษาที่พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีระเมธาจารย์สถาปนาขึ้นเมื่อพุทธศักราช2498เพื่อเป็นราชานุสรณ์นะคะแห่งสมเด็จพระเจ้าอโศกมหาราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระธาตุตังคเจดีนะคะเมื่อวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2509ประกอบด้วยเสนาสนะและอาณาบริเวณเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นรมณียสถานสำหรับบำเพ็ญสมณธรรมฝ่ายวิปัสสนาธุระเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในมัชฌิมเขตต้องตามพระสังฆราโชบายและมติมหาเถรสมาคมนับเป็นศรีสง่าแห่งจังหวัดสมุทรปราการและภูมิภาคกลางของราชอาณาจักรไทยค่ะ
2: ครับท่านผู้ฟังครับซึ่งจากวัดที่ถูกยกฐานะนะครับให้เป็นพระอารามหลวงนั้นยังมีอีกจำนวนทั้งสิ้น4วัดนะครับมีวัดสาละโคดมวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโควัดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวัดป่าแสงอรุณและวัดพระธาตุลำปางหลวงนะครับซึ่งเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับซึ่งในการยกฐานะวัดทั้งหมดนี้มีจำนวนทั้งสิ้น5วัดนะครับโดยวัดสาละโคดมนั้นนะครับได้เป็นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดสาละโคดมเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ นะครับซึ่งเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งวัดสาละโคดมนั้นเป็นวัดที่อยู่ในอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเป็นพระอารามโบราณนับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและได้สถาปนาขึ้นใหม่ให้บริบูรณ์ด้วยถาวรวัตถุสถานมั่นคงนะครับโดยมีศรัทธานะครับของพุทธศาสนิกชนนะครับโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับพระองค์ท่านก็มีพระราชปณิธานในอันที่จะทรงสืบสานรักษาและต่อยอดนะครับในเรื่องของการศาสนาแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10นะครับซึ่งวัดสาละโคดมนี้จึงเป็นวัดที่มีความสำคัญนะครับในจังหวัดสิงห์บุรีวัดต่อมานะครับในภูมิภาคทางภาคใต้นะครับวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโคเป็นวัดนะครับอีกวัดหนึ่งนะครับที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกนะครับเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ นะครับวัดราชประดิษฐานวัดพระโคนั้นอยู่ในอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเป็นพระอารามโบราณนะครับอันมีนามแสดงในยะสำคัญเชิงประวัติศาสตร์ว่าด้วยวัดหลวงนะครับตั้งอยู่บนเขาพระโคประดิษฐานพระสุวรรณมาลิกเจดีศรีรัตนมหาธาตุซึ่งเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์ในบริเวณคาบสมุทรสถิงพระมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโคนั้นนับเป็นศรีสง่าแห่งจังหวัดสงขลาและเป็นความภาคภูมิใจของ ชาวใต้นะครับบรรดาผู้คนนะครับในภูมิภาคภาคใต้แห่งราชอาณาจักรไทยของเรานี้นะครับวัดต่อมาครับเป็นวัดป่าแสงอรุณซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอยู่ในอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเป็นวัดที่สถาปนาขึ้นโดยคณะพระบูรพาจารย์ในวงพระกรรมฐานสายพระครูวินัยธรหรือเรารู้จักกันนี่ชื่อว่าหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับซึ่งล้วนเป็นที่ทรงพระราชศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับเป็นสัปปายะสถานอีกด้วยในวัดแห่งนี้นะครับยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาของคณะสงฆ์ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับทั้งยังเป็นการเกื้อกูลต่อความยั่งยืนของพระบวรพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการศึกษาของคณะสงฆ์ในอีสานเขตนะครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจและความเป็นศรีสง่านะครับแห่งจังหวัดขอนแก่นและชาวอีสานอีกด้วยนะครับและในลำดับสุดท้ายนั้นนะครับเป็นวัดในภูมิภาคภาคเหนือนั่นเองนะครับและในช่วงเวลานี้นะครับณท้องสนามหลวงทางนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและภริยานางธนนท์ชาญวีรกูลได้เดินทางนะครับถึงท้องสนามหลวงแล้วนะครับและจะได้ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับซึ่งตอนนี้นะครับนายกรัฐมนตรีได้ยืนอยู่เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์นะครับเพื่อทำการเคารพนะครับหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับในบรรยากาศตอนนี้นะครับทั้งพี่น้องข้าราชการนะครับประชาชนนะครับต่างมุ่งนะครับเตรียมพร้อมเป็นสายตาเดียวกันนะครับในการที่จะเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเป็นบรรยากาศแห่งความจงรักภักดีนะครับและทั่วท้องสนามหลวงในขณะนี้นะครับทุกคนต่างพร้อมใจกันยืนตรงนะครับเพื่อเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับต่อไปในขณะนี้ครับยังเป็นนะครับนายกรัฐมนตรีได้ยืนนะครับพร้อมเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับและในลำดับถัดไปนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาจะได้วางผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินนะครับซึ่งเป็นในขั้นตอนต่อไปในขั้นตอนนี้นะครับนายกรัฐมนตรี
3: ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตรงหน้าวจัด
2: ในลำดับต่อไปนั้นเป็นการนะครับเป็นในลำดับที่นายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินครับซึ่งในขณะนี้ครับหัวหน้าทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการนะครับฝ่ายนิติบัญญัติพร้อมใจกันวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินตอนนี้เป็นลำดับขั้นตอนการวางผ่านพุ่มเงินนะครับซึ่งสื่อให้เห็นนะครับอำนาจที่อยู่ใน3รูปแบบนะครับเป็นอำนาจของพรรคทางฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการและฝ่ายนิติบัญญัตินะครับซึ่งดำรงอยู่ได้นะครับด้วยความสมัครสมานสามัคคีและเป็นผู้ที่แสดงความจงรักภักดีครับและทางนายกรัฐมนตรีถวายธูปเทียนแพเปิดกรวยกระทงดอกไม้ครับครับและตอนนี้เป็นการถวาย
3: ความผู้ร่วมพิธีมือลง
2: และในลำดับถัดไปนั้นกับทางนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลจะได้จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลครับครับเมื่อจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแล้วจะเป็นการกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลครับ

0: ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งที่ได้มาพร้อมกันอยู่ณบริเวณมณฑลพิธีแห่งนี้และที่อยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศตลอดจนทั่วโลกมีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการด้วยพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาเพื่อให้อาณาประชาราษฎร์มีความสุขสวัสดิ์ทรงสืบสารพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งด้านการสาธารณสุขการสังคมสงเคราะห์และการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ราษฎรสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงทั้งยังเสด็จพระราชดำเนินเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการในพื้นที่ต่างๆด้วยทรงตระหนักถึงประโยชน์สุขของราษฎรทั้งมวลนอกจากนี้ยังทรงส่งเสริมผ้าไทยและหัตถศิลป์พื้นถิ่นทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยอันวิจิตรในโอกาสต่างๆอันเป็นการเชิดชูภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศน้ำพระราชหฤทัยและพระราชจริยวัตรอันงดงามยิ่งนี้ได้ส่งเสริมพระเกียรติคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้เป็นที่ประจักษ์แก่อาณาประชาราษฎร์โดยทั่วกันในสุภวาระอันเป็นมหามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตนำประสบนิกรทั้งหลายถวายพระพรชัยมงคลดังต่อไปนี้จากนี้ขอให้ทุกท่านได้กล่าวตามข้าพเจ้าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
0: ขอพระราชทานถวายพระพร
1: ขอพระราชทานถวายพระพร
0: ด้วยความจงรักภักดี
1: ด้วยความจงรักภักดี
0: ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย
1: ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย
0: และอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล
1: และอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล
0: โปรดอภิบาลบรรดาลดล
1: โปรดอภิบาลบรรดาลดล
0: ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
1: ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทท
0: รงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย
1: ทรงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย
0: พระเกียรติคุณเกลไกรแผ่ไพศาล
1: พระเกียรติคุณเกลไกรแผ่ไพศาล
0: ทรงพระเกษมสำราญ
1: ทรงพระเกษมสำราญ
0: สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า
1: สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า
0: ของปวงข้าพระพุทธเจ้า
1: ของปวงข้าพระพุทธเจ้า
0: และเหล่าประสบนิกร
1: และเหล่าพระสกนิกร
0: ตราบกาลนานเทิน
1: ตราบกาลนานเทิน
2: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม
3: ผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตรงหน้าวัดยาด

0: ผู้ร่วมพิธีมือลง
1: เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านกลับหลังหันนะคะร้องเพลงสดุดีจอมราชาร่วมกันโดยท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้นำร้องนะคะ

0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
2: ครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้นั้นเมื่อสักครู่นายกรัฐมนตรีนะครับได้นำร้องเพลงสดุดีจอมราชานะครับหลังจากนำนะครับกล่าวบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลนะครับจากนั้นจึงเป็นผู้นำนะครับในการกล่าวนำทรงพระเจริญจำนวน3ครั้งนะครับและเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีซึ่งบรรยากาศณท้องสนามหลวงในขณะนี้นะครับทั้งผู้คนนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนข้าราชการประชาชนต่างๆนะครับต่างมีเทียนนะครับเป็นของตัวเองและได้จุดเทียนเพื่อความส่องสว่างนะครับสนามหลวงณขณะนี้นั้นหาใช่สว่างด้วยแสงเดือนหรือแสงดาวแต่เป็นความส่องสว่างด้วยแสงเทียนนะครับจึงเปรียบประดุจความจงรักภักดีนะครับเพื่อเป็นการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับโดยประชาชนเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ครับ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับงานในวันนี้นะคะอย่างที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปนะคะว่าท้องสนามหลวงณขณะนี้นะคะก็ต่างเปล่งแสงสำหรับเทียนเพื่อที่จะได้ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะคะและในเรื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีในวันนี้ประสบกรณิกรชาวไทยขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเกษมสำราญและเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนานค่ะสำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณท้องสนามหลวงได้เสร็จสิ้นแล้วนะคะขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีที่รับสัญญาณและทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณสัญญาวงทองเหลือคุณสงบมีช่อคุณภูมิพัฒน์ธีระพัทรพันธ์คุณสมเกียรติแท่นมณีคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีค่ะผู้บรรยายคุณอรัญญาชมชื่นคุณชโลธรจัญญาและดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เวลา 17:45 น.วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โอกาสนี้เสด็จขึ้นชานหน้าพระอุโบสถแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองผ้าไตรและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่บรรพชิตยวนและจีนแล้วทรงรับการถวายพระพรของบรรพชิตยวนและจีนจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบแด่พระสงฆ์5รูปที่เจริญพระพุทธมนต์ณวัคคหายุสัมมาธรรมและทรงจุดเทียนพระมหามงคล1คู่ตั้งอยู่บนธรรมศิลาทรงจุดเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมศิลาด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและด้านพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางกระทงดอกไม้บนผ่านหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งและทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาสงฆ์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ณวัคคหายุสัมมาธรรมและทรงจุดเทียนที่บัดเทวดานพเคราะห์บนแท่นซึ่งตั้งอยู่ตรงพระทวารกลางสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้ที่มั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยโดยมีราษฎรจำนวนมากมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทชื่นชมพระบารมีพร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องเพื่อถวายพระพรชัยมงคลเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณรุฑธัญวงศ์รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฏิบัติหน้าที่อาลักษณ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์ชั้นสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองเมื่ออ่านอาลักษณ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการจบทรงประเคนสุพรรณบัตรหิรัญญบัตรพัดยศผ้าไตรเครื่องประกอบสมณศักดิ์แด่สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองจำนวน3รูปและทรงประเคนสัญญบัตรพัดยศแด่พระสงฆ์ที่ได้ทรงตั้งสมณศักดิ์ใหม่จำนวน75รูปเมื่อทรงประเคนสุพรรณบัตรหิรัญญบัตรสัญญบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องประกอบสมณศักดิ์แด่พระสงฆ์ที่ได้ทรงตั้งสมณศักดิ์ใหม่ครบแล้วทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก
จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะแล้วทรงประเคนพัดรองผ้าไตรและย่ามที่ระลึกแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจำนวน49รูปแล้วทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรทรงจุดเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรและธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาและเทวรูปนพเคราะห์องค์แทรกพระชนมพรรษาที่โต๊ะหมู่ด้านพระราชอาสน์และด้านพระบรมวงศ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศทรงศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายศีลจบเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์49รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบททำน้ำพระพุทธมนต์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนที่ฝาพระครอบพระกริ่งอุบาเกงและทรงประเคนพระครอบพระกริ่งอุบาเกงแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานสงฆ์เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับอันหนึ่งเวลา12นาฬิกาวันนี้ทหาร3เหล่าทัพยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กองทัพบกโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ยิงสลุดหลวงณท้องสนามหลวงโดยทำการยิงตามจังหวะของเพลงสรรเสริญพระบารมีจำนวน21นัดเพื่อแสดงความเคารพอย่างสูงสุดกองทัพเรือโดยกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินทำการยิงสลุดหลวงด้วยปืนใหญ่จำนวน21นัดณป้อมวิชัยประสิทธิ์พระราชวังเดิมเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครกองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการอากาศโยธินทำการยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติ21นัดณอุทยานการบินกองทัพอากาศโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ตอนคู่ฟ้าคู่แผ่นดินพลังแห่งพระบารมีไทย

ารมีพระบรมราชจักรีวงศ์แห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นดั่งคู่ฟ้าคู่แผ่นดินด้วยพระราชกรณียกิจนานับประการสะท้อนถึงพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดล้วนสร้างคุณูปการใหญ่หลวงแก่ประชาชนและแผ่นดินไทยครบทุกมิติความประทับใจในช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงเคียงคู่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศโดยเฉพาะการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ80พรรษาของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทยและธรรมเนียมแห่งราชสำนักไทยอันสะท้อนเอกลักษณ์ความงดงามของชาติไทยผ่านกาลเวลาทรงปรากฏพระองค์อย่างสง่างามในฉลองพระองค์ชุดไทยที่สะท้อนถึงเกียรติภูมิของชาติได้อย่างสมพระเกียรติเปี่ยมด้วยความหมายและศิลปะหัตถศิลป์อันวิจิตรทรงถ่ายทอดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทยสู่สายตาชาวโลกด้วยฉลองพระองค์ที่สง่างามและถูกต้องตามกาลเทศะในทุกรัฐพิธีเนื้อสิ่งอื่นใดในค่ำคืนในการเสด็จพระราชดำเนินทรงร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำและพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฉลองพระองค์ทรงได้รับแรงบันดาลใจจากการห่มสบายในชุดไทยจักรพรรดิมาประยุกต์ให้มีความร่วมสมัยและสง่างามในระดับสากลและทรงรัดเกล้าเพชรพระสมีสุริยะเครื่องเสียราภรณ์พระราชมรดกตกทอดจากพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่5และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่9ทรงปรากฏพระองค์อย่างสง่างามสะท้อนถึงเกียรติภูมิของชาติและอัตลักษณ์อันโดดเด่นของไทยได้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาพระราชวงศ์นานาประเทศ

แห่งการเจริญพระราชไมตรียังได้ขยายออกไปอย่างงดงามเปี่ยมด้วยพระราชไมตรีที่เพิ่มพูนยิ่งขึ้นในโอกาสที่ได้โดยเสด็จ

และความทันสมัยได้อย่างลงตัวทรงปรากฏพระองค์อย่างสง่างามในฉลองพระองค์ชุดไทยอมรินทร์อันเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติที่ทรงคุณค่าทรงเลือกใช้กระเป๋าย่านลิเผางานจักสานฝีมือประณีตที่สะท้อนถึงการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการเลือกฉลองพระองค์และเครื่องประกอบในทุกรายละเอียดจึงไม่เพียงแสดงถึงความใสในพระราชหฤทัยในศิลปะวัฒนธรรมแต่ยังเป็นทูตทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงจิตใจของประสบกรณิกรทั้งสองประเทศให้มีความแน่นแฟนยิ่งขึ้นผ่านความงามของผ้าไทยและงานศิลปาชีพอย่างแท้จริงพระสิริโฉมและพระราชจริยวัตรอันงดงามที่เปี่ยมด้วยความสำรวมและให้เกียรตินี้ได้จุดประกายให้ประชาชนชาวจีนจำนวนมากตั้งศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับศิลปะหัตถศิลป์บนฉลองพระองค์ที่แฝงด้วยอัตลักษณ์ไทยจนนำมาซึ่งการยกย่องจากมหาชนว่าพระองค์ทรงเป็นตัวแทนแห่งความสง่างามแบบตะวันออกที่แท้จริง

ทุกฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการทรงพระสิริโฉมงามสง่าในฉลองพระองค์ชุดไทยอมรินทร์ประยุกต์ทรงสะพักผ้าไหมยกทองอันวิจิตรเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีใบสีทูลพระขวัญ ณหอคำทำเนียบประธานประเทศนครหลวงเวียงจันทร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวภาพความงดงามนี้สะท้อนถึงการให้เกียรติแก่ประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผ่านพัสตราพรที่เปี่ยมด้วยความหมายตามโบราณราชประเพณีไทย

ตราตื่นประสบกรณิกรในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการกระชับสัมพันธไมตรีได้อย่างงดงามและน่าประทับใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ทรงมีพระราชปฏิสันถารและทรงร่วมกิจกรรมพระราชกรณียกิจเคียงข้างสมเด็จพระราชินีเจสซุนเปมาวังชุกภาพพระราชจริยวัตรอันอ่อนน้อมและสง่างามของทั้งสองพระองค์มิเพียงเป็นที่ประทับใจแก่พระราชวงศ์ทั้งสองประเทศแต่ยังสื่อถึงมิตรภาพอันบริสุทธิ์และการให้เกียรติซึ่งกันและกันเนื้อสิ่งอื่นใดภาพทั้งสองพระองค์ทรงร่วมขับเครื่องบินขึ้นลงณท่าอากาศยานนานาชาติพาโรเป็นประจักษ์พยานแห่งมิตรภาพระหว่างทั้งสองประเทศระหว่างชาวภูฏานและชาวไทยได้ร่วมกันจารึกไว้บนดินแดนแห่งเทือกเขาหิมาลัยบนแผ่นดินราชอาณาจักรภูฏานนอกจากนี้ราชกรณียกิจทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทรงมีพระราชฤทัยเปี่ยมด้วยความห่วงใยต่อทรัพยากรธรรมชาติทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสนองพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดในทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ปวงประสบกรณิกรและแผ่นดินไทยมาอย่างต่อเนื่องในการดูแลรักษาดินน้ำและป่าที่ถือเป็นรากฐานสำคัญของชีวิตราษฎรไทยได้จารึกเป็นภาพที่สร้างความประทับใจและสะท้อนถึงพระราชจริยวัตรอันเรียบง่ายคือการที่พระองค์ทรงนำหนังสติ๊กส่วนพระองค์ไปทรงปลูกป่าทางไกลพร้อมมีพระราชดำรัสชื่นชมวิธีการปลูกป่าที่สร้างสรรค์ไว้ว่าช่วยให้เกิดความเพลิดเพลินควบคู่กับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่แผ่นดินเอดูไว้ดอกไม้จากพระเมตตาพืชพระราชทาน

ู่การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนคือเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณและพระราชทานต้นเอราวัณซึ่งมีถิ่นกำเนิดบนเทือกเขาแอลในยุโรปให้แก่มูลนิธิโครงการหลวงได้ยังต่อยอดสู่นวัตวิจัยโดยการสกัดสารจากดอกเอราวัณมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์ความงามโลชั่นกันแดดสำหรับผิวกายสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักวิจัยไทยเป็นอย่างยิ่งได้เปิดตัวครั้งแรกในงานโครงการหลวง56ภายใต้แนวคิดฟาร์มทูซิตี้ฟาร์มไทม์สตอรี่นำพระราชฤทัยจากฟ้าสู่มหานครที่สำคัญด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการสนับสนุนการพัฒนาสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ป่าเล็กในเมืองใหญ่เป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับเด็กเยาวชนและประชาชนโดยทั่วไปเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษาความสมดุลระหว่างมนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการเวลาได้ดำเนินมาจนถึงวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงเป็นคู่พระบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงร่วมสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานแห่งแผ่นดินไทยให้ก้าวไกลและมั่นคงพร้อมได้ส่งสร้างพลังศรัทธาลงในหัวใจของประชาชนชาวไทยได้อย่างสมบูรณ์และงดงามสมดั่งทรงเป็นคู่ฟ้าคู่แผ่นดินพลังแห่งพระบารมีไทยอย่าง

0: มเด็จพระกนิษฐาธิดาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 13:52 นสมเด็จพระกนิษฐาธิดาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้คุณหญิงแสงเดือนณนครประธานมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569รองศาสตราจารย์จิรัสาคชาชีวะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานำนางสุวดีจงสถิตวัฒนาหัวหน้าคณะโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและโครงการหนังสือบุ๊กคลับเพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้สนับสนุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกต่อจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิดาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาประจำปี2569ที่ประชุมมีระเบียบวาระต่างๆอาทิการดำเนินงานของมูลนิธิในรอบปีที่ผ่านมาสรุปการให้ทุนการศึกษาของมูลนิธิปีการศึกษา2525ถึง2568สรุปการดำเนินการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา2568และรายงานผลการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษา65พรรษาและ70พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569วันนี้เวลา 7:50 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการนี้ประธานองคมนตรีประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่โคและปล่อยโคจำนวนหนึ่งคู่ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ครอบครัวนางแพรวพันธ์ยุบลเลิศเกษตรกรที่อาศัยอยู่บ้านเลขที่25หมู่ที่8ตำบลสามัคคีอำเภอร่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรกับประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่กรงนกปล่อยนกเขาชวาจำนวน49ตัวกลับคืนสู่ธรรมชาติและประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ตู้ปลาตัดแถบแพรตู้ปลาปล่อยพันปลาน้ำจืดจำนวน1ล้านตัวซึ่งกรมประมงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลากระแหปลาสร้อยขาวปลายี่สกปลาโพงปลาชะโอนปลาเทโพและปลาแก้มช้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อให้เจริญเติบโตเพาะขยายพันธุ์ตามธรรมชาติและรักษาความสมดุลตามระบบนิเวศต่อไปประธานองคมนตรีนายกรัฐมนตรีและบุคคลสำคัญร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569 วันนี้ที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีนำคณะองคมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569พร้อมทั้งนำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ซึ่งทางสำนักพระราชวังเปิดให้คณะบุคคลและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรภายในพระบรมมหาราชวังระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.โดยมีบุคคลสำคัญเดินทางไปลงนามถวายพระพรพร้อมนำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์อาทินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสจุฬาราชมนตรีประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินกงสุลใหญ่กิติมาศักดิ์สาธารณรัฐมัลดีฟประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและสมาชิกราชสกุลทุกมหาสาขาส่วนที่ศาลาสาไทยสมาคมนำโดยข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ประกอบพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมกันนี้ผู้นำเหล่าทัพคณะบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิสมาคมองค์กรและสถาบันการศึกษาต่างๆพร้อมใจกันไปลงนามถวายพระพรพร้อมกับนำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์อาทิพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมและคณะผู้บังคับบัญชาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะผู้บังคับบัญชากองบัญชาการกองทัพไทยพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือและคณะผู้บังคับบัญชากองบัญชาการกองทัพเรือพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศและคณะผู้บังคับบัญชากองบัญชาการกองทัพอากาศพลโทอาวุธพุทธามวยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกตลอดจนหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกคณะผู้บริหารและผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3คณะผู้บริหารบริษัทอสมทจำกัดมหาชนองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยไทย PBS สมาชิกวุฒิสภามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัลพร้อมคณะบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนคณะผู้บริหาร TCC กรุ๊ปบริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัดโรงเรียนนวมินทราชูทิศบดินทร์เดชานักเรียนทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมทส.โรงเรียนวัดท่าด่านและโรงเรียนวัดท่าชัยจังหวัดนครนายกด้วยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งในประเทศและต่างประเทศจนเป็นที่ประจักษ์ทั้งด้านการทหารด้านการต่างประเทศและด้านกีฬาเป็นต้นและที่บริเวณเต็นท์ข้างตึกศาลาลูกขุนในมีประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและความผาสุกร่มเย็นของประสบนิกรไทยผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อกำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เวลา 19:30 น.วันนี้ที่วัดยอทองอำเภอนายงจังหวัดตรังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทรงกรดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมา
1: จากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่กำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน49ขนาดเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านรือเปาะหมู่ที่4ตำบลดุทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่1มิถุนายน2569การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์อย่างหาที่สุดมิได้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานต่างๆเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเวลา 10:00 น.นางสาวโสภาพันธ์รังกสูตรและคณะสมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพันวดีสมาคมทหารผ่านศึกแห่งประเทศไทยนางรุ่งเรืองกลิ่นขจรและคณะและนางเรวดีคณาจารย์และคณะเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดชัยชนะสงครามวัดสัมพันธวงศ์สารามกรุงเทพมหานครวัดชนทรารามท่าซิกวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดอุดมพรหมวิหารวัดวังปลัดสามัคคีวัดคันธารมนิวาสจังหวัดสุรินทร์และวัดหาดงิ้วจังหวัดกาญจนบุรีที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 พรรคไทยก้าวใหม่สโมสรไลออนสากลภาครวม310ประเทศไทยสโมสรไลออนสากลภาค310ดีและสโมสรไลออนกรุงเทพมีบิดใหม่ภาค3104ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเทพธิดารามกรุงเทพมหานครวัดแสงสว่างราชบำรุงวัดบุญสโนวัดสามัคคีศรีบูรพาวัดบ้านสนวนทาราวาสวัดหนองคูพัฒนาจังหวัดสุรินทร์วัดคลองมือไซวัดทับเจริญวัดหนองเกตและวัดคลองตาเพชรจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นางสาวอลิสราวังอุทัยณลำปางและครอบครัวครอบครัวสุขเสงี่ยมมูลนิธิบุญยรัตตพันธ์และญาติคณะอุตสาหกรรมบริการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีพระสงฆ์จากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดบูรณสิริมาตยารามวัดบุพพารามวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมและวัดโสมนัสวิหารวัดบางขวางจังหวัดนนทบุรีวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการและวัดสุทธาจินดาจังหวัดนครราชสีมารวมจำนวน10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์และในเวลา 19:00 น.บริษัท PKL Overseas จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอดงคารามกรุงเทพมหานครและวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีรวมจำนวน8รูปสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569 ำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมีพระดำรัสถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569

พรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ3 มิถุนายน 2569อาตมาภาพในนามคณะสงฆ์ขอตั้งกัลยาณจิตร่วมกับปวงชนชาวไทยถวายพระพรชัยให้มีพระกำลังเข้มแข็งในการประกอบพระราชกรณียกิจประสิทธิ์ประสาทความวัฒนาสถาพรมาสู่ประชาชาติไทยสืบไปด้วยอนุภาพแห่งพระราชธรรมจริยาสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทรงเปี่ยมด้วยน้ำพระราชหฤทัยซื่อสัตย์กตเวทีต่อพระบรมราชจักรีวงศ์และทรงบริบูรณ์ด้วยพระมหากรุณาต่ออาณาประชาราษฎรตลอด7 ปีนับแต่เสด็จสถิตในที่สมเด็จพระอัครมเหสีได้ทรงสำแดงให้เห็นประจักษ์ว่าทรงพร้อมอุทิศพระองค์สนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสำฤทธิ์ผลเป็นประโยชน์สุขของปวงประชาเป็นสำคัญเหนือยิ่งกว่าความเกษมสำราญส่วนพระองค์ซึ่งอาจทรงแสวงหาได้โดยพระราชลาภหรือพระราชอำนาจอันมีมาแด่พระราชอิสริยฐานันดรที่ทรงดำรงการที่ทรงมั่นคงในพระราชจริยาซื่อตรงมิมัวเมาปนแปรไปตามอำนาจกิเลสย่อมแสดงถึงพระปรีชาญาณด้วยการฝึกตนโดยความเพียรหมั่นตามพระราชปณิธานทรงตระหนักในหน้าที่ที่ทรงรักษาไว้ได้ด้วยดีทุกสถานตามพระราชสถานะอย่างแน่วแน่ซึ่งล้วนมีเหตุมาแต่การฝึกฝนอบรมพระราชหฤทัยให้องค์อาจแก้วกล้าอย่างพระกริยาวาจาอันแสดงออกให้มหาชนได้ประจักษ์บังเกิดความงามประณีตอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่มีที่ติพระเกียรติยศที่บังเกิดจากพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจทั้งหลายหาได้เพียงแต่เป็นเครื่องเพิ่มพูนพระบารมีจำเพาะพระองค์หากยังช่วยเสริมส่งเกียรติภูมิของชาติไทยในเวทีสากลอำนวยสุภผลมหาศาลแก่บ้านเมืองว่าชาวไทยได้ถึงความรุ่งเรืองเป็นอารยะก็เพราะมีพระประมุขเคียงข้างด้วยสมเด็จพระบรมราชินีที่ทรงเพียบพร้อมด้วยพระคุณสมบัติของความเป็นบัณฑิตผู้เฉลียวฉลาดในโลกคดีและในธรรมคดีทุกประการณมงคลวานที่ทรงเจริญพระชนมายุบรรลุ4 รอบพระนักษัตริย์จึงขออัญเชิญพระพุทธดำรัสมากล่าวอ้างเป็นสัจวาจาว่าอุทกันหินยันติเนติกาอุสุการานมยันติเตชะนังทารุงนมยันติสัจกาอัตตานังธรรมยันติบันทิตาแปลความว่าอันคนไข่น้ำทั้งหลายย่อมไข่น้ำช่างสอนทั้งหลายย่อมดัดสอนช่างถากทั้งหลายย่อมถากไม้บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตนด้วยเดชะแห่งสัจวาจานี้ขอประชาราษฎร์ทั้งปวงจงพร้อมเพรียงกันฝึกตนให้มั่นในคุณธรรมตามวิสัยบัณฑิตชาติทำนุบำรุงราชอาณาจักรไทยให้รุ่งเรืองเพื่อสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์จะได้ทรงพระเกษมสำราญปลอดโปร่งทั้งพระวรกายและพระราชหฤทัยทรงนำพาประชานิกรให้ประสบความเกษมสโมสรยิ่งขึ้นไปสมดังพระราชประสงค์จำนงหมายขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดอภิบาลรักษาสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญของอาณาประชาชนสืบไปเป็นนิติยการเถิด

0: บข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะชัยวัฒน์ผู้สมัครผู้ว่ากทมพักประชาชนลงพื้นที่หาเสียงซอยรำคำแหง53ด้านผู้สมัครผู้ว่ากทมพักประชาธิปัตย์ลงพื้นที่หาเสียงพบปะประชาชนชุมชนวัดมะกอกสักครู่มาติดตามค่ะ
7: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
9: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
7: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
9: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
10: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหวดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุลาเฮิร์บจุลาเฮิร์บเลิฟเลย
11: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
6: ชัยวัฒน์ผู้สมัครผู้ว่ากทมพรรคประชาชนลงพื้นที่หาเสียงซอยรำคำแหง53ชูนโยบายเพิ่มจุดผ่อนผันหาบเร่แผงลอยพร้อมดึงพื้นที่รกร้างใต้ทางด่วนพัฒนาเป็นแหล่งค้าขายราคาย่อมเยากระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนทั่วกรุงเทพคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
12: นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเบอร์10พรรคประชาชนพร้อมผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตวังทองหลางลงพื้นที่หาเสียงภายในซอยลำคำแหง53รับฟังปัญหาการสัญจรและการค้าขายในพื้นที่โดยพบปัญหาการจอดรถกีดขวางการจราจรรวมถึงการตั้งหาบเร่แผงลอยริมถนนที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนพร้อมนำนโยบายค้าขายง่ายมานำเสนอแก่ประชาชนในพื้นที่นายชัยวัฒน์ระบุว่า แม้การจัดระเบียบทางเท้าในช่วงที่ผ่านมาจะช่วยคืนพื้นที่ให้ประชาชนและเพิ่มความสะดวกในการสัญจรแต่ผู้ค้าจำนวนหนึ่งยังขาดพื้นที่ค้าขายที่เหมาะสมจนเกิดการลักลอบตั้งแผงค้านำไปสู่ปัญหาระบบสวยพรรคประชาชนจึงเสนอเพิ่มจุดผ่อนผันหาบเล่แผงลอยโดยนำพื้นที่ที่มีศักยภาพเช่นพื้นที่ใต้ทางด่วนริมทางรถไฟและอาคารล้างมาพัฒนาเป็นพื้นที่ค้าขายเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงอาหารราคาย่อมเยาและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับผู้ค้ารายย่อยนอกจากนี้ยังเสนอใช้มาตรการจูงใจภาคเอกชนทั้งการลดหย่อนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์อาหารราคาประหยัดในย่านต่างๆของกรุงเทพมหานครโดยย้ำว่าการกำหนดจุดผ่อนผันใหม่จะยึดสิทธิ์ของผู้ใช้ทางเท้าเป็นสำคัญคำนึงถึงบริบทของแต่ละพื้นที่รับเปิดให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการกำหนดกติกาเพื่อให้การใช้พื้นที่สาธารณะเกิดประโยชน์สูงสุดพงษ์ละพีประพฤติดีรายงาน
6: ด้านนายอนุชาบูรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5พร้อมด้วยนายอนุชาญกวางทองผู้สมัครสกเขตพญาไทเบอร์7ลงพื้นที่หาเสียงพบปะประชาชนชุมชนวัดมะกอกบริเวณใต้ทางด่วนโดยเดินหาเสียงแบบเคาะประตูบ้านร้านค้าขอคะแนนซึ่งระหว่างเดินนายอนุชาได้พบกับกองขยะที่อยู่ริมถนนและในชุมชนโดยนายอนุชากล่าวว่า1ในนโยบายที่เราทำคือเรื่องความสะอาดหนึ่งในนั้นคือเรื่องขยะการจัดเก็บเป็นสิ่งสำคัญการเอามาวางไว้บนถนนใจกลางเมืองแบบนี้เราน่าจะหาการเก็บได้ดีกว่านี้เพราะเวลาเดินผ่านสิ่งแรกที่เห็นคือเรื่องทัศนียภาพความสวยงามส่วนที่สองคือเรื่องของกลิ่นเพราะหากทิ้งไว้ค้างคืนหรือฝนตกลงมาน้ำก็ไหลลงท่อระบายน้ำทำให้เกิดกลิ่นต้องหาภาชนะหรือถังมีฝาปิดให้กลิ่นหรือน้ำอยู่ข้างในส่วนเรื่องการจัดเก็บขยะการนำขยะเหล่านี้ไปเผาเพื่อเป็นพลังงานเพื่อหลีกเลี่ยงการฝังกลบและในอนาคตพยายามให้คนแยกขยะต้องสามารถที่จะทำได้โดยการสร้างแรงจูงใจโดยการลดค่าธรรมเนียมต่างๆเมื่อแยกขยะแล้วจัดเก็บให้มากขึ้นบ่อยขึ้นและพูดให้ชัดว่าแต่ละวันจะจัดเก็บขยะอะไรเรื่องของขยะสามารถทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569
13: สามมิถุนาสุภะวาระสีเฉลิมพระชนพระราชินีพระมิ่งขวัญ48พรรษาพระบารมีสีอนันต์เฉลิมขวัญวรังคนาสง่าไทยขออัญเชิญเทวาทิสานุทิศประสาทพรพิพิธสำริดผลน้อมถวายพระพรชัยมงคลปวงสกลแซ่ซ้องพระบารมีข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
14: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
14: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
14: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
14: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
14: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
15: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
16: ร้านกำนันมานะ
15: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
17: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
18: Beautiful Music
17: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 90.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
13: อสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์ตอนที่1มารู้จักเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ดร.สุเมธ ตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
2: หลายคนก็มานั่งถามนะว่าเศรษฐกิจพอเพียงคล้ายๆอยู่จะเบรกนะจะถอยหลังจะมาเริ่มต้นกันใหม่บางคนเข้าใจว่ากลับไปหาเกษตรก็จะไม่ใช่หรอก
1: ดร.อาเตาลานนท์ประธานกิติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
3: เศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าพอประมาณไม่เสี่ยงให้มีความคุ้มกันมีเหตุมีผลตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลมีสติในการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็จะต้องใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวสำคัญธุรกิจถึงจะยืนอยู่ได
1: ้ผู้ใหญ่วิบูลย์เข็มเฉลิมปราชชาวบ้านเจ้าของแนวคิดการทำวรรณเกษตร
4: เศรษฐกิจแบบพอเพียงวันนี้เนี่ยถ้าเขาทำได้เนี่ยจะช่วยทำให้เราเนี่ยออกจากหนี้สินได้มันสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองและสังคม
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
1: จากวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช2540คนไทยและสังคมไทยต่างได้รับบทเรียนราคาแพงทำให้เราต้องหันกลับมาทบทวนแนวทางการพัฒนาประเทศตลอดจนแนวทางการดำเนินชีวิตในครั้งนั้นนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเตือนสติปวงชนชาวไทยด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งคนไทยส่วนใหญ่เคยได้ยินคำนี้วันนี้เราชวนคุณมารู้จักและเข้าใจคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงกันค่ะแต่ก่อนอื่นอยากให้คุณลองหาคำตอบไว้ในใจก่อนนะคะว่าคุณคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรแล้วมาติดตามฟังกันว่าบุคคลในแวดวงต่างๆที่ศึกษาและมีประสบการณ์จริงในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตเขาเหล่านี้มีมุมมองความคิดต่อเรื่องนี้อย่างไรดร.สุเมธ ตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการ

0: พวกท่านเปรียบเสมือนอย่างนี้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเหมือนกับบ้านหลังหนึ่งเนี่ยมันอยู่ได้มันไม่พังคลืนลงมาความจริงมันอยู่ได้ด้วยสิ่งหนึ่งซึ่งเราเคยเห็นแต่หลังจากบ้านเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่เห็นเลยสิ่งนั้นก็คือรากฐานเสาเข็มเพราะนั้นก่อนจะสร้างบ้านนั้นจะต้องวางเสาเข็มวางรากฐานซะก่อนและเสาเข็มและรากฐานนั้นจะต้องถูกคำนวณอย่างแน่ชัดสอดคล้องกับน้ำหนักที่จะได้รับก็ย้อนกลับมาพูดอีกในแนวหนึ่งก็คือว่ารากฐานนั่นคือรากฐานเงินทุนไม่ยืมเขาอย่างเป็นหนี้ท่วมท้นอย่างที่เราเจออยู่ทุกวันนี้นะครับมีฐานเทคโนโลยีที่เพียงพอที่จะก้าวไปสู่ข้างหน้าเรามีฐานคนคือระบบการศึกษาต่างๆนั้นปริดคนเพื่อรองรับการบริหารกิจกรรมอันสลับซับซ้อนต่างๆเพื่อนำประเทศเข้าไปสู่ความเป็นสากลอย่างที่เราพูดกันนะครับ
1: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ใช่เรื่องยากเกินเข้าใจนะคะแต่เป็นเรื่องใกล้ตัวเรานี่เองเป็นวิธีคิดและวิธีปฏิบัติในทางสายกลางสำหรับคนทุกระดับซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นใครเป็นเด็กนักเรียนพนักงานบริษัทข้าราชการนักธุรกิจนักการเมืองเกษตรกรพ่อค้าแม่ขายจะเป็นคนวัยใดอาชีพไหนก็ล้วนใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการดำเนินชีวิตได้โดยมีหลักที่ต้องคำนึงถึงคือ 1. ความพอประมาณหมายถึงพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไป 2. ความมีเหตุผลหมายถึงทำอะไรด้วยเหตุด้วยผล 3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวหมายถึงการเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยหลักทั้ง3ข้อนี้นะคะจะต้องใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานอย่างไรก็ตามค่ะยังมีคนจำนวนมากคิดว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะทำให้เราเดินถอยหลังพัฒนาไม่ทันคนอื่นความเข้าใจนี้ถูกต้องหรือไม่ดร.สุเมธตันติเวชกุลอธิบายให้เราฟังค่ะ
0: หลายคนก็มานั่งถามนะว่าเศรษฐกิจพอเพียงคล้ายๆอยู่จะเบรกนะจะถอยหลังจะมาเริ่มต้นกันใหม่บางคนเข้าใจว่ากลับไปหาเกษตรถ้าที่ไม่ใช่หรอกเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นปรัชญาเป็นหลักเหมือนระบบเศรษฐกิจเสรีเหมือนระบบอะไรทั่วไปที่ได้กำหนดมาเนี่ยอันนี้ต้องเข้าใจซะก่อนกิจกรรมในประเทศนั้นมันมีหลายลักษณะสาขากันไอ้บางส่วนถ้ามีความพร้อมไปสู่ระบบทุนนิยมได้โดยไม่เป็นพิษเป็นภัยแต่อย่าลืมนะไอ้ปรัชญาที่อยู่เบื้องหลังนั้นคือความพอประมาณทุนนิยมก็ต้องพอประมาณนะไม่ใช่ทุกอย่างทุ่มสุดตัวหรือไปกู้เข้ามาจนกระทั่งหนี้สินท่วมมันก็เป็นบทเรียนอยู่แล้วนะเราพัฒนาขึ้นไปเจริญเติบโตแล้วเสร็จแล้วบริษัทใหญ่เบ้อเต้อแล้วพังทลายมาปลดคนเป็นหมื่นๆคนนี่มันเป็นเหตุเป็นผลและเป็นสิ่งที่ดีหรือเปล่าน
1: ี่คือคำถามที่น่าคิดและควรหาคำตอบอย่างยิ่งนะคะขณะเดียวกันคนจำนวนไม่น้อยก็ยังคิดว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางที่เหมาะกับผู้ประกอบอาชีพการเกษตรเท่านั้นไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการทำธุรกิจได้ในเรื่องนี้ดร.อาจเตาลานนท์ประธานกิติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยมีคำตอบในเรื่องนี้ค่ะ
2: เศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าพอประมาณไม่เสี่ยงให้มีความคุ้มกันมีเหตุมีผลตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลมีสติธุรกิจจำเป็นจะต้องดำเนินการอย่างพอประมาณนะครับดำเนินการสายกลางต้องใช้เหตุใช้ผลต้องทำการศึกษาตลาดหาข้อมูลจะตัดสินใจต่างๆนะครับก็จะต้องใช้เหตุใช้ผลประเด็นสำคัญก็คือว่าดูเรื่องของความเสี่ยงต่างๆมันจะเป็นภูมิคุ้มกันที่สำคัญให้แก่ธุรกิจไม่เสียหายและสิ่งสำคัญก็คือจะต้องใช้คุณธรรมด้วยนะครับซึ่งในสมัยนี้เราก็พูดกันในด้านของการมีธรรมาภิบาลที่ดีให้ธุรกิจได้ดำเนินการอย่างโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ทุกคนเห็นในความจริงใจในความซื่อสัตย์ยุติธรรมสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองจึงอยากจะเรียนว่าในการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็จะต้องใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวสำคัญธุรกิจถึงจะยืนอยู่ได
1: ้เมื่อเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิธีคิดวิธีปฏิบัติที่คนทำธุรกิจควรใส่ใจแล้วกับชีวิตของคนที่ทำอาชีพต่างๆรวมทั้งเกษตรกรล่ะการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตจะให้ประโยชน์อย่างไรผู้ใหญ่วิบูลย์เข็มเฉลิมเกษตรกรจากอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราเจ้าของแนวคิดการทำวรรณเกษตรหนึ่งในผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราชญ์ชาวบ้านบอกเล่าประสบการณ์จริงของท่านที่ได้จากการทำความเข้าใจและประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
3: เศรษฐกิจแบบพอเพียงวันนี้เนี่ยถ้าคนทำได้เนี่ยจะช่วยทำให้เราเนี่ยออกจากหนี้สินได้มันสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองและสังคมในหลวงท่านรับสั่งถึง3ขั้นตอนทำไงพอกินซะก่อนแล้วค่อยทำไปขายคนอื่นกินแล้วถึงกลายไปทำอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

0: งอกถ้าเราใช้ในทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงถ้าเราปลูกข้าวโพดเนี่ยเดิมเราปลูกอยู่แล้ว20ไร่แล้วก็มีหนี้สินอยู่เงี้ยถ้าเราเริ่มคิดว่าจะแก้ปัญหาหนี้สินเราลดการปลูกข้าวโพดลงซะ5ไร่ไอ้5ไร่เนี่ยมาปลูกพืชแบบเกษตรให้มีกินให้หมดปัญหาใหญ่ของเราที่ปลูกข้าวโพดเนี่ยมันขาดทุนถ้าเรากำไรได้400เราก็จะได้เงินมาเพียงถ้า20ไร่ก็ได้แค่ 8,000 ถ้าได้ 8,000 เนี่ยเราต้องกินหลายหมื่นมันขาดทุนหลายหมื่นเราต้องรู้อะไรหมื่นที่เราต้องกินมันมีอะไรบ้างเราก็พยายามสะสมไปสิ่งที่เราต้องกินตรงนั้นขึ้นมาในพื้นที่5ไร่ของเราเสียให้เพียงพอรายจ่ายจะหายไปเลยลดไปเลยชีวิตที่เราต้องจ่ายปีหลายหมื่นบาทหายไปเลยไม่ต้องจ่ายถ้ารายจ่ายหายไปเลยเนี่ยถามว่าไอ้ข้าวโพดที่ได้กำไรแค่ 8,000 เนี่ยมันยังกำไรนะที่เนี่ยจะเหลือด้วยงั้น15ไร่ก็อยากปลูกปลูกข้าวโพดไม่ได้ห้าม
1: ถึงตอนนี้คงต้องชวนคุณย้อนกลับไปทบทวนคำถามที่ฝากให้คุณคิดหาคำตอบไว้ในตอนต้นที่ว่าคุณคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรคำตอบของคุณมีความเหมือนหรือแตกต่างจากมุมมองความคิดของบุคคลทั้ง3ท่านนี้อย่างไรบ้างคะขอขอบพระคุณดร.สุเมธตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาดร.อาเตาลานนท์ประธานกิติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและผู้ใหญ่วิบูลย์เข็มเฉลิมปราชญ์ชาวบ้านเจ้าของแนวคิดการทำวรรณเกษตรที่ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงทำให้เราเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในมุมมองที่กว้างขึ้นค่ะ
2: การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้นต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อนโดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการเมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไปพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น20ธันวาคม2516เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ้ยชอบไม่ชินเหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกินหนึ่งในสามอต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะนายกรัฐมนตรีไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวใช้เวลาวันหยุดเดินตลาดสี่ย่านพบปะประชาชนติดตามการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสและพรุ่งนี้จะมีการปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันตั้งแต่เวลา5นาฬิกาสักครู่มาติดตามค่ะ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
7: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: พรุ่งนี้มีการปรับราคาน้ำมันโดยปตท.ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิดเพิ่มขึ้น40สตางค์ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดเพิ่มขึ้น80สตางค์เว้นพรีเมียมดีเซลคงเดิมมีผล 5 นาฬิกาของวันที่4มิถุนายน69ไปต่อที่นายกรัฐมนตรีไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวใช้เวลาวันหยุดเดินตลาดสี่ย่านพบปะประชาชนติดตามการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเดินตลาดสี่ย่านเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้พร้อมด้วยนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีโดยได้พบปะพ่อค้าแม่ค้าตามร้านค้าต่างๆรวมถึงประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยพร้อมติดตามการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้แวะซื้อสินค้าต่างๆตามร้านต่างๆเช่นซื้อง็อกกระป๋องลิ้นจี่กระป๋องจากร้านโชห่วยรวมทั้งแวะซื้อทุเรียนแจกประชาชนเช่นมอเตอร์ไซค์รับจ้างและผู้ค้าลอตเตอรี่ด้วยขณะที่การลงพื้นที่ในครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีมีประชาชนและผู้ค้าในตลาดสี่ย่านมาพูดคุยทักทายตลอดทางรวมทั้งมาขอถ่ายรูปด้วยช่วงหนึ่งนายกรัฐมนตรีทำท่าพลัสถ่ายรูปร่วมกับเจ้าของร้านลูกชิ้นปลาขณะเดียวกันหลายคนเข้าร่วมโครงการและใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสกันอย่างคึกคักยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: ปิดท้ายที่ทีมลูกยางสาวไทยประเดิมศึก VNL สัปดาห์แรกที่จีนนัดแรกสู้กับเซอร์เบียเบียดกันแต้มต่อแต้มแต่สุดท้ายสาวไทยแพ้ไปอย่างน่าเสียดาย3เซตรวดคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
5: วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกหรือ VNL 2026สัปดาห์ที่1ที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนนัดแรกทีมลูกยางสาวไทยอันดับ18ของโลกพบกับเซอร์เบียทีมอันดับ9ของโลกซึ่งสถิติพบกัน5แมตช์หลังสุดทีมไทยชนะ1ครั้งแพ้ไป4ครั้งโดยแมตช์นี้คุณออสกิติพงษ์รัชตากเดียงไกลส่ง6คนแรกประกอบด้วยศศิประพรจันทวิสูตรทัดดาวนึกแจ้งพิมพ์พิชยากกรำอัชราพรคงยศแก้วกระยากมุนทลาพรพันธ์เกิดปราดและปิยนุชแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระผลปรากฏว่าทีมสาวไทยสู้ได้สนุกในทุกแต้มก่อนจะแพ้ไป0ต่อ3เซต24ต่อ26 22ต่อ25และ19ต่อ25โดยนัดที่2ทีมสาวไทยจะพบกับเจ้าภาพจีนในวันพรุ่งนี้เวลา 18:30 นตามเวลาประเทศไทยเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
6: ขับขี่มีวินัยมีน้ำใจไม่หยุดทับเส้นเหลืองด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวด ราคาเพียง799 บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100 มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: นี่กาแฟของผู้ใหญ่อันนี้นมเย็นของส้มจุก
1: ขอบคุณครับป๊า
0: ไม่ต้องขอบคุณอ้วกคิดตังทุกคงล้อเล่นล้อเล่น
1: ไม่เป็นไรฮะแก้วนี้ไม่คิดตังเพราะขอบคุณไปแล้วว่าล้อเล่นเหมือนกัน
0: แม่อาส้มจุกนี่ฉันหลักมึงพ่อมึงเลยเนาะ
2: พ่อมันนั่งหัวโดอยู่นี่ไง
0: อันนี้พ่อผู้ใหญ่ถ้าส้มจุกโตขึ้นเนี่ยหรืออยากให้มันเป็นอะไรอ่ะ
1: โตขึ้นส้มจุกจะเป็นตึ๊ด
0: ว้าปกอาแปะจะแตกนะ
1: จุกล้อเล่นนะอาแปะ
2: จะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันเถอะข้าไม่อยากบังคับหรอกขออย่างเดียวเป็นคนดีก็พอไม่กินเหล้าเมายาแล้วก็ไอ้ยาเสพติดเนี่ยไปห่างๆเลยนะแค่นี้ก็มีความสุขแล้ว
0: ความสุขของคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็แค่นี้แหละเนอะผู้ใหญ่เนอะ
2: โอ้มันก็ใช่แต่สำหรับพ่อแม่ที่มีลูกติดยาเขาก็จะมีความสุขได้เหมือนกัน
0: ไอ้ยาจะสุขไรยังไงล่ะผู้ใหญ่
2: เดี๋ยวฟังให้จบก่อนสุขที่ว่าก็คือเมื่อลูกหลานของตนเลิกยาเสพติดได้ยังไงล่ะ
1: แม่พ่อจุกฟังแล้วตกใจหมดเลยเนี่ย
0: อ่ะแปะก็ตกใจเหมือนกันถ้าว่ามีลูกเราจะดูแลอย่างดีนะไม่ให้เขาไปยุ่งไปเกี่ยวกับยาเสพติดนะเพราะว่าอยากมีความสุข
1: แต่จุกว่าแต่หาแม่ให้ลูกก่อนเถอะ
2: นี่จุกลามปามผู้ใหญ่ไม่ดีนะลูก
0: ไม่เป็นไรละผู้ใหญ่เล็กมึงพูดถูกอ่ะงั้นอ้วฝากล้างแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปหาซื้อเมียที่ตลาดสักคงสองคง
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดพ่อแม่ที่มีลูกติดยาเสพติดเมื่อรู้แล้วต้องตั้งสติให้ดีไม่ไปลงโทษไม่รังเกียจไม่ใช้ความรุนแรงพูดคุยด้วยความเข้าใจจากนั้นรีบปรึกษาแพทย์หรือผู้ที่มีความรู้ด้านนี้ทันทีเพื่อเข้ารับการบำบัดรักษาอย่างถูกต้องความรักความเข้าใจของคนในครอบครัวจะทำให้ลูกหลานสามารถกลับตัวกลับใจเลิกยาเสพติดได
4: ้ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ห้วยสาวหึงแม่นบ่ล่ะนะ
1: ห้วย
2: ครับโคตร
1: แม่นแล้ว
0: สาวหึงแม่นบ่ล่ะนะมาแต่กรุงเทพฯแต่เฮิงปาดโทมาผู้ดีกว่าเก่าแต่เนาหึง
3: อย่าไปเรียกเขาหึงนะอย่าตบชักเลยเขาชื่อติ๋มรู้ไหม
0: ห้วยแกอย่าสิเป็นหายหลายหึงเอ้ยปาดโทจังแม่นทําทาลืมบ้านเนาะไอ้อยู่กรุงเทพฯบ่ทันพ่อปีกลับมาบ้านทําตาเบ้าลาวบ่ได
3: ้นี่ๆๆๆอย่ามาพูดพื้นเขานะเขาไปอยู่ไทยดอนรู้ไหม
2: ไทยดอน
0: ไทยดอนไทยดอน

0: เป็นยังไงเบิ่งไปอยู่กรุงเทพกรุงไทยคือสิได้เงินได้ทองมาหลายนอ
1: พูดอะไรก่อแหมฟังไม่รู้เรื่องเลย
2: เบิ่งเอ้ยพวกอ้ายพวกไส้เขามาเล่นน้ำก็เอาสาดเอาเสื้อมาปูสู้เพิ่นนั่งในเป็นหยังเบิ่งเอ้ย
1: แม่พูดอะไรนะแม่แม่เรียกติ๋มใช่ไหม
2: เออกูเอิ้นมึงละอีบึ้ง
3: เอ้ยเบิ่งเบิ่งเบิ่งเบิ่งเบิ่งเบิ่งเบิ่งเบิ่งเบิ่งเบิ่งเบิ่งเบิ่งเบิ่งเบิ่งเบิ่งเบิ่งเบิ่งเบิ่งเบิ่งเบิ่งเบิ่งเบิ่งเบิ่งเบิ่งเบิ่งเบิ่งเบิ่งเบิ่งเบิ่งเบิ่งเบิ่งเบิ่งเบิ่งเบิ่งเบิ่งเบิ่งเบิ่งเบิ่งเบิ่งเบิ่งเบิ่งเบิ่งเบิ่งเบิ่งเบิ่งเบิ่งเบิ่งเบิ่งเบิ่งเบิ่งเบิ่งเบิ่งเบิ่งเบิ่งเบิ่งเบิ่งเบิ่งเบิ่งเบิ่ง

อันนาอย่าทำท่าคือนางสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวส

อันนาอย่าทำท่าคือนางสาวอึ๋งสาวอึ๋งสาวอึ๋ง

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: การอธิษฐานและอุทิศสวัสดีค่ะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ขอตอบคำถามในเรื่องของการอธิษฐานต่างจากการอุทิศอย่างไรซึ่งมีท่านที่สงสัยถามมานะคะว่าถ้าจบอาหารก่อนใส่บาตรแล้วไม่กรวดน้ำคนที่เราอุทิศให้จะได้หรือไม่พระภิกษุผู้เป็นพหูสูตรนะคะได้เมตตาให้คำอธิบายไว้ว่าจบก็คือจบอุทิศก็คืออุทิศคนละอย่างกันนะคะที่เขาจบเขาต้องอธิษฐานด้วยนะคะว่าด้วยอำนาจบุญทานที่ข้าพเจ้ากระทำนี้ขอให้หมดกิเลสไปพระนิพพานเถอะแต่เวลากรวดน้ำก็จะกล่าวว่าทานที่ข้าพเจ้าทำดีแล้วนี้ขอให้ถึงญาติคนนั้นคนนี้นะคะการอธิษฐานเป็นการสร้างอธิษฐานบารมีตั้งความปรารถนาส่วนที่กรวดน้ำเป็นการอุทิศให้นะคะถ้าให้แก่คนที่อายุน้อยกว่าเราเป็นลักษณะของเมตตาบารมีถ้าให้กับคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเรามีพระคุณแก่เรานั่นถือเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีค่ะต่างกันอย่างนี้นี่เองนะคะแล้วมีคำถามหนึ่งต่อเนื่องมานะคะว่าเวลาใส่บาตรแล้วลืมกรวดน้ำในวันนั้นแล้วมากรวดในวันใหม่ในตอนกลางคืนด้วยเนี่ยจะได้หรือเปล่าคำตอบก็คือว่าได้นะคะแต่ไม่ค่อยดีเหมือนกับเหล็กเนี่ยนะคะจะตีก็ต้องตีตอนไฟแดงๆตอนร้อนๆนะคะพอเย็นแล้วตีเนี่ยมันจะเจ็บมือดัดเหล็กไม่ได้ค่ะส่วนการอุทิศแผ่ส่วนกุศลยังไม่กรวดน้ำจะได้หรือไม่ตอบว่าก็ได้นะคะถ้าใจเราเป็นสมาธิพอที่จะอุทิศส่วนกุศลเหล่านั้นไปให้กับคนที่เรานึกถึงนะคะคงจะทำให้คุณผู้ฟังเข้าใจกระจ่างมากยิ่งขึ้นกับอธิษฐานบารมีนะคะและการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลค่ะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ
2: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ฐินไหม
1: โอ้ยไม่เอาแล้วอากุลหลับตรงนี้น้ำมันมังแพง
0: ว้ายไอ้แปะไม่กวนฉันสักวันได้ไหมเนี่ยทอดกฐินก็คือการทำบุญรู้จักทำบุญซะบ้างจะได้ค้าขายเจริญรุ่งเรืองเกิดชาติหน้าจะได้เป็นคนที่พูดรู้เรื่องกับเขาบ้าง
1: มาเป็นสรุปมึงชุบเถอะว่าไม่รู้นี่นะ
2: เจ๊กุลาอ่ะบนไล่แปะดีไป3บ้าน8บ้านเลยวัยรุ่นหนักหัว
0: ก็เจ๊ชวนแปะทอดกฐินนะสิบาปบุญไม่รู้จักบอกน้ำมันแพงน้อยเนี่ย
3: เออสวัสดีทุกคนไหนใครทำบุญแล้วบ้างเออแล้วทำทานกันหรือยัง
1: ว่าล่ะว่าทานตั้งแต่เช้าแล้วผู้ใหญ
0: ่นั่งไงนั่งไงกวนอีกแล้วนะแปะเนี่ย
3: พอนี่แปะทำบุญนะหลายอย่างที่ทำแล้วเป็นบุญตักบาตรเอ่ยถวายสังฆทานหรือทอดกฐินถวายปัจจัยนี่ก็ใช่นะส่วนทำทานนั่นก็เป็นบุญอีกอย่างนึงทานแปลว่าการให้เช่นให้สิ่งของให้ความรู้หรือธรรมะหรือจะทำทานแบบไม่ต้องลงทุนก็มีนะ
1: โอ้โหมีด้วยเหรออ่ะผู้ใหญ่ทั้งที่ไม่ต้องลงทุนอ่ะ
0: นั่นไงเลือกงบขึ้นหน้าเลยนะแปะ
3: ก็ให้อภัยไงเป็นทานอย่างนึงเขาก็เรียกอภัยทานอย่างเช่นเราให้อภัยกับคนที่เคยติดยาเสพติดนี่แหละเป็นทานแล้ว
2: ใช่ๆแปะเราก็ต้องทำให้เป็นรูปธรรมด้วยนะเมื่อให้อภัยแล้วก็ต้องให้โอกาสเขาเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยอย่างคนที่เป็นนายจ้างก็ให้โอกาสเขาได้ทำงานยังไงล่ะวัยรุ่นปริ่มๆ
1: ก็ไม่ละยากนี่ทำแค่นี้แล้วไล่บงจริงๆเหรออาผู้ยาย
3: จริงสิแปะ
1: อานองหรือไปบอกอาแมงนะให้มาทำงานที่รังวะเอาตั้งแต่พรุ่งนี้เลยโอ้อยากให้โอกาสคงเรื่องขจังไม่ต้องห่วงเลย
2: ได้เลยแปะ
3: ขอบใจนะอาแปะช่วยกันแบบนี้ชุมชนเราก็จะได้มีความสุขสงบยาเสพติดก็จะไม่กลับมาสร้างปัญหาอีกฉันก็ขออนุโมทนาในการทำบุญครั้งนี้ด้วยนะสาธ
4: ุเรื่องสั้นท้ายตลาดสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกท่านเคยกล่าวไว้ว่าอภัยทานคือการยกโทษให้ไม่ถือความผิดเป็นคุณแก่ผู้ให้ยิ่งกว่าผู้รับเช่นเดียวกับการให้ทานทั้งหลายเหมือนกันในโลกนี้ไม่มีใครถูกต้องหรือดีไปทั้งหมดต่างเคยทำผิดพลาดด้วยกันทั้งนั้นดังนั้นการให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้เริ่มต้นชีวิตใหม่สิ่งเหล่านี้จะเป็นทานที่ทำได้ง่ายและยิ่งใหญ่เพราะเปรียบเหมือนการได้ให้ชีวิตใหม่แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

หลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่15บริหารการเงินการลงทุนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ความเสี่ยงมีอยู่ในทุกด้านในชีวิตและหลายครั้งเนี่ยความเสี่ยงเกิดจากความไม่รู้บางคนคิดว่าเขาเปิดร้านขายอาหารดูถ้าจะกำไรดีเราก็เปิดบ้างโดยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอการที่จะไปเปิดร้านอาหารเนี่ยต้องการความรู้อะไรบ้างความไม่รู้เนี่ยเป็นความเสี่ยงที่ทำให้คนเสียหายเยอะมาก
3: คนที่มีความโลภเนี่ยบางทีก็อาจจะลงทุนเกินตัวเราต้องประเมินตนเองเรารับผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยได้ในระดับไหนอันนั้นก็จะเป็นตัวชี้วัดว่าระดับเพียงพอของเราหรือเป็นอย่างไร
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่คิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่เหมาะกับคนทำธุรกิจหรือนักลงทุนแสดงว่าคุณยังเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงไม่รอบด้านซึ่งน่าเสียดายที่คุณพลาดมุมมองด้านนี้ไปค่ะคุณนวพรเรืองสกุลอดีตนักบริหารการเงินที่ผันตัวเองมาเป็นที่ปรึกษาอิสระสะท้อนมุมมองแห่งความพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนโดยได้แรงบันดาลใจมาจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
2: พระองค์ท่านพูดชัดเจนมากพร้อมกับยกตัวอย่างด้วยเราแต่ละคนเนี่ยควรจะต้องลงมือทำงานแล้วก็ท่านก็ชี้ให้เห็นนะคะว่าความพอเพียงเนี่ยเราควรจะต้องมีพออยู่พอกินพออยู่พอกินเนี่ยหมายความว่าไม่จำเป็นจะต้องวิ่งไปให้ทันโลกเขาในขณะที่เราเองยังมีปัญหาอื่นๆอยู่เนี่ยนะคะเราควรที่จะพยายามหันกลับมามองตัวเราเองและตั้งต้นสร้างรากฐานในชีวิตให้มีความแน่นซะก่อน
4: จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งแบบพื้นฐานและแบบก้าวหน้าเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานคือการที่คนแต่ละคนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ส่วนเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าก็คือการพัฒนาสู่การแลกเปลี่ยนร่วมมือช่วยเหลือกันและไม่ว่าจะเป็นแบบใดก็ล้วนนำมาซึ่งความอยู่ดีมีสุขของสังคมด้วยกันทั้งนั้น
2: เศรษฐกิจพอเพียงถ้าจะโยงมาใช้กับเรื่องของการเงินหรือการลงทุนเนี่ยนะคะสิ่งที่ดิฉันเองมองเนี่ยว่าคล้ายที่สุดเนี่ยก็คือชมรมออมทรัพย์ในหมู่บ้านไงคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเงินฝากสำหรับระบบสถาบันการเงินปัจจุบันเนี่ยเงินฝากหาไม่ยากใครมาก็รับทั้งนั้นแต่เงินกู้เนี่ยจะให้ต้องวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์อีกเนี่ยนะคะและชุมชนห่างไกลเนี่ยโอกาสจะได้เงินกู้จะน้อยเพราะว่าสถาบันการเงินซึ่งเขาอยู่ในส่วนกลางหรือว่าในชุมเมืองใหญ่ๆก็จะไม่รู้จักก็ตั้งชมรมออมทรัพย์ขึ้นมาจะได้มีเงินให้กู้กันเองมีเงินออมกันเองอยู่ในหมู่บ้านเลยขึ้นมาชุมชนที่แข็งแรงกว่านั้นหน่อยเนี่ยก็จะกลายเป็นระบบสหกรณ์ให้กู้ในหมู่สมาชิกพอมีเงินเหลือก็อาจจะไปให้สหกรณ์อื่นกู้นั่นก็คือเราเริ่มข้ามไปอีกหมู่บ้านนึงอีกชุมชนนึงนะคะแล้วพอเลยไปเนี่ยก็จะมีสมาพันธ์สหกรณ์ในท้ายที่สุดถ้าสหกรณ์มีเงินเหลือหรือมีเงินไม่พอมันก็จะไปในระดับชาติได้แล้วมันก็จะค่อยๆขยายไปอันนี้ค่ะคือดิฉันคิดว่าเป็นส่วนของการที่จะเห็นเรื่องระบบการเงินเริ่มต้นพึ่งพิงตัวเองค่อยๆขยายออกไปแล้วแต่ละคนก็จะฐานจะมั่นคงแข็งแรงระบบสหกรณ์และระบบออมทรัพย์หมู่บ้านเนี่ยมีอยู่แล้วแต่มักจะถูกละเลยไม่ให้ความเข้มแข็งเท่าที่ควร
4: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่เพียงแต่สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการเงินแต่ยังเป็นแนวทางที่กระตุ้นเตือนให้เราคำนึงถึงความเสี่ยงในระดับต่างๆซึ่งความเสี่ยงนี้สามารถควบคุมหรือลดลงได้ด้วยการแสวงหาความรู้ให้รอบด้านในสิ่งที่คุณสนใจลงทุนค่ะ
2: ความเสี่ยงมีอยู่ในทุกด้านในชีวิตอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นคนเดินถนนเนี่ยเราก็จะคิดว่าความเสี่ยงก็คือถูกรถชนเราก็จะมองว่าคนขับรถยนต์เนี่ยดีจังแต่ความเสี่ยงของคนขับรถยนต์ก็มีเรื่องอื่นรถเสียรถตายอุบัติเหตุซึ่งถ้าเกิดก็รุนแรงกว่าคนที่เดินชนกันเองอยู่ข้างถนนอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ในสถานะอันนั้นเนี่ยเราก็จะไม่รู้และหลายครั้งเนี่ยความเสี่ยงเกิดจากความไม่รู้ในการลงทุนเนี่ยจะเห็นเยอะมากนะคะบางคนคิดว่าเขาเปิดร้านขายอาหารดูถ้าจะกำไรดีเราก็เปิดบ้างโดยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอการที่จะไปเปิดร้านอาหารเนี่ยต้องการความรู้อะไรบ้างคนที่เห็นเขาเล่นหุ้นแล้วรวยๆก็ลงมั่งสิโดยที่ตัวเองก็ไม่เคยรู้ว่าความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นเนี่ยคืออะไรความไม่รู้เนี่ยเป็นความเสี่ยงที่ทำให้คนเสียหายเยอะมากเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรในชีวิตสิ่งแรกที่ตั้งต้นก็คือหาความรู้ในเรื่องนั้นๆค่ะถ้าเรารู้ว่าความเสี่ยงคืออะไรเราก็รู้วิธีที่จะจัดการกับมันนะคะถ้าเราไม่รู้ความเสี่ยงคืออะไรเราก็คงจะจัดการกับมันไม่ได้
4: พร้อมๆกับคุณนวพรเรืองสกุลที่ปรึกษาอิสระ ที่เชื่อมั่นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนดร.ประสานไตรรัตน์วรกุลอดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ผู้คร่ำวอร์ดในแวดวงการลงทุนกว่า10ปีปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนผู้ผ่านประสบการณ์ในโลกการเงินการลงทุนมามากมายเห็นทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวก็เชื่อมั่นในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเช่นเดียวกันค่ะเพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่เห็นถึงความเป็นจริงของโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาเราจึงต้องตระหนักในความไม่แน่นอนและเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นด้วยการไม่ประมาทคำนึงถึงความเสี่ยงซึ่งดร.ประสานเห็นว่าเราควรเริ่มต้นจากสิ่งง่ายๆคือจัดสรรชีวิตให้มีทั้งการออมและการลงทุนอย่างพอเหมาะค่ะ
3: เศรษฐกิจพอเพียงด้านหนึ่งก็คือให้บุคคลต่างๆนี่คำนึงถึงความไม่แน่นอนในชีวิตเพียงก็ให้รู้ตัวเองจัดในเรื่องการออมการลงทุนนี้ให้พอเหมาะบางครั้งเราอาจจะต้องออกจากงานรายได้ที่เราเคยได้ก็อาจจะลดลงด้วยเหตุผลต่างๆในขณะเดียวกันรายจ่ายเนี่ยก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นทั้งรายจ่ายที่พอจะมองคาดการได้กับรายจ่ายที่คาดไม่ได้เช่นอาจจะประสบอุบัติเหตุหรือข้าวของสิ่งของต่างๆมีราคาสูงขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการออมก็เข้ามาช่วยตรงนี้ส่วนในเรื่องการลงทุนก็เช่นเดียวกันซื้อหุ้นซื้อพันธบัตรหรือลงทุนสร้างโรงงานซื้อเครื่องจักรเนี่ยต่างก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเสี่ยงนะครับเช่นราคาหุ้นอาจจะตกอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินเปลี่ยนแปลงโรงงานที่เราสร้างผลิตสินค้าแล้วอาจจะขายไม่ออกหรือขายได้น้อยอย่างนี้เป็นต้นแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในความหมายนี้ก็คือว่าให้คิดถึงการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้ให้ดี
4: ในการบริหารจัดการความเสี่ยงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนยังกระตุ้นเตือนให้เราเห็นความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าความรู้อีกด้วยค่ะเพราะมีหลายครั้งที่ความเสี่ยงนำมาสู่ความล้มเหลวผิดพลาดเพียงเพราะขาดความรู้ค่ะ
3: การลงทุนในรูปแบบต่างๆเนี่ยคนหนึ่งมองทิศทางถูกคนหนึ่งมองทิศทางผิดพลาดไปผู้ลงทุนเนี่ยควรจะต้องมีความรู้ความรู้เกี่ยวกับตนเองความรู้เกี่ยวกับคนอื่นความรู้เกี่ยวกับความเป็นไปในตลาดเรื่องหุ้นนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีว่าเราเนี่ยอยู่ในฐานะเช่นไรควรจะลงทุนซื้อหุ้นในระดับเช่นไรที่จะเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้หุ้นที่เราเข้าไปซื้อเนี่ยเป็นหุ้นของกิจการประเภทใดกิจการเหล่านั้นเนี่ยอนาคตเป็นอย่างไรตลาดเติบโตหรือไม่มีสัดส่วนในการทำกำไรอย่างไรบ้างหากปราศจากความรู้เหล่านี้เนี่ยโอกาสที่จะผิดพลาดแล้วก็ได้รับผลกระทบนี่ก็จะมีมากด้วย
4: จุดเด่นที่สำคัญอีกประการหนึ่งของเศรษฐกิจพอเพียงคือการปรับพื้นฐานจิตใจไม่ให้มีความโลภซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องใหญ่นะคะที่นักลงทุนต้องบริหารจิตใจไม่ปล่อยให้ความโลภเข้าครอบงำเพราะความโลภเป็นเหตุหายนะสำคัญของโลกแห่งการเงินการลงทุนค่ะ
3: คนที่มีความโลภเนี่ยบางทีก็อาจจะลงทุนเกินตัวเช่นสมมติว่าเรามีเงินออมอยู่ 100,000 บาทแต่คนที่เห็นหุ้นเนี่ยขึ้นบางทีก็มีความโลภแทนที่จะซื้อหุ้นเพียง 100,000 บาทหรือน้อยกว่า 100,000 บาทเนี่ยก็อาจจะไปกู้เงินจากคนอื่นเนี่ย 200,000 300,000 หุ้นกับราคาตกไม่สามารถที่จะมาชำระหนี้ได้ก็เรียกว่าก่อหนี้จนเกินตัวเนี่ยในการลงทุนสร้างโรงงานเหล็กอยากได้กำไรเยอะๆก็สร้างเยอะๆบางครั้งพอสร้างโรงงานเสร็จขายได้น้อยเพราะเศรษฐกิจอาจจะชะลอตัวยอดขายก็ต่ำลงไม่เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้แต่ว่ามีเงินลงทุนไปแล้วทีนี้ถ้าทำเกินเลยเช่นไปก่อหนี้5เท่า10เท่าของทุนที่ตัวเองมีอยู่เวลาธุรกิจไม่เป็นไปอย่างนั้นก็ไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได้บางครั้งก็ต้องถึงกับฟ้องล้มละลายไปแทนที่เราจะมีโรงงานที่ค่อยๆเติบโตก็กลายเป็นสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไป
4: และก็มาถึงคำถามสำคัญนะคะหลายคนสงสัยว่าในโลกแห่งการลงทุนแค่ไหนจึงเรียกว่าเสี่ยงน้อยและแค่ไหนจึงพอเพียงดร.ประสานให้คำตอบกับเราในเรื่องนี้ค่ะ
3: เราต้องประเมินตนเองให้ได้ว่าเรารับผลขาดทุนหรือผลอันไม่พึงปรารถนาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระดับไหนอันนั้นก็จะเป็นตัวชี้วัดว่าระดับเพียงพอของเราระดับที่เหมาะสมของเราเนี่ยเป็นอย่างไรต้องไม่ตกเป็นทาสของความโลภเสี่ยงจนมากเกินไปเพราะเหตุการณ์ในอนาคตเนี่ยไม่เป็นไปอย่างที่เราอาจจะคาดคิดเอาไว้เนี่ยเราก็อาจจะได้รับผลกระทบรุนแรงจนกระทั่งอาจจะตั้งตัวไม่ได้
4: ท้ายที่สุดนี้เราต้องขอขอบคุณคุณนวพรเรืองสกุลที่ปรึกษาอิสระและดร.ประสานไตรรัตน์วรกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนที่ร่วมสนทนาเปิดมุมมองการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงความผิดพลาดความเสียหายในการลงทุนได้เป็นอย่างดีในระดับหนึ่งค่ะ
1: ก
5: การกู้เงินที่นำมาใช้ในสิ่งที่ไม่ทำรายได้นั้นไม่ดีอันนี้เป็นข้อสำคัญเพราะว่าถ้ากู้เงินและทำให้มีรายได้ก็เท่ากับทำให้ใช้หนี้ได้ไม่ต้องติดหนี้ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องเสียเกียรติพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4 ธันวาคม 2540
6: เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

0: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ำเพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการบางพลัดซอย9
1: เรารักสุขภาพ
0: วันนี้เสนอตอนสารระเหยใกล้ตัว
2: เอ้าได้แล้วเจ้าเจ๊งทินเนอร์หนึ่งขวดถือดีๆล่ะ
3: เสร็จแน่นะหมีถูกจับติดคุกแน่เขาห้ามขายสารระเหยให้เด็กอายุต่ำกว่า17ปี
2: ไม่เป็นไรเจ้าเจ๊งอ่ะมันแค่7ปีเท่านั้น
4: เฮ้ย
2: ไม่ใช่พ่อเจ้าเจ๊งอ่ะเขาฝากไว้ว่าไม่ได้ขาย
5: เกือบไปแล้วนะหมีสารระเหยเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่เราใช้กันทั่วไปเช่นทินเนอร์แลกเกอร์น้ำมันไฟแช็กน้ำยาทาเล็บซึ่งมีราคาถูกหาซื้อก็ง่ายหลายคนจึงนำไปใช้ในทางที่ผิดเช่นการนำไปเสพด้วยการสูดดมซึ่งเป็นอันตรายถึงขั้นทำลายสมองและประสาทส่วนอื่นๆอย่างถาวรสารระเหยจึงจัดเป็นสารเสพติดประเภทหนึ่งเพราะฉะนั้นก่อนขายทินเนอร์ให้ใครสังเกตกันสักนิดถ้าเป็นเด็กอายุต่ำกว่า17ปีก็อย่าขายค่ะระวังผิดกฎหมายนะคะ
0: ค้นหาคำตอบปลอดภัยบริโภคโทรสายด่วนอย. 1556นะครับ
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

วัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องปากคนยาวกว่าปากกาครับปากคนยาวกว่าปากกาคำนินทาเดินทางได้เร็วนักเพียงซุบซิบเท่านั้นพลันแน่นหนักต่างทึกทักเป็นจริงจังโอ้วังเวงน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าปากคนยาวกว่าปากกาความหมายก็คือคำนินทาหรือคำพูดที่พูดต่อๆกันไปมักจะไปได้รวดเร็วไปได้ไกลยิ่งกว่าข้อความที่เขียนซึ่งปัจจุบันบัดนี้การใช้สื่อในทางออนไลน์ซึ่งก็จะมีการแชร์การแบ่งปันข้อมูลข่าวสารบางเรื่องนั้นเป็นเรื่องในลักษณะของการนินทาหรือที่เรียกกันว่าเมาพูดถึงคนนั้นพูดถึงคนนี้ในแง่ลบในด้านที่ไม่ดีคนผู้มาอ่านมาเสพข้อมูลข่าวสารก็พลันทึกทักนึกเอาว่าเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็รีบส่งต่อข้อมูลไปอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบให้ผู้ที่ถูกพาดพิงผู้ที่ถูกกล่าวถึงได้รับความเสียหายหรือเสียชื่อเสียงการพูดต่อการซุบซิบนินทาหรือการแบ่งปันข้อมูลในลักษณะของการไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบหรือไร้วิจารณญาณในการคิดนึกตรึกตรองจะส่งผลทำให้ได้รับผลกระทบทั้งต่อผู้ที่ถูกพาดพิงถึงทั้งตัวผู้ส่งต่อข้อมูลข่าวสารเองด้วยไปอย่างรวดเร็วมีคนมารับรู้ข้อมูลข่าวสารนั้นก็ถือว่าการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนั้นสำเร็จผลแต่ความสำเร็จผลนั้นอาจจะส่งผลให้เกิดโทษเกิดภัยและที่สำคัญผิดกฎหมายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นน้องๆทุกคนเวลาที่จะบอกต่อส่งต่อข้อมูลข่าวสารใดๆก็ตามโปรดระวังให้จงหนักว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่แม้เป็นเรื่องจริงจะมีประโยชน์อะไรหรือไม่ในการส่งต่อข้อมูลเหล่านั้นหากส่งผลเกิดเป็นความเกลียดชังหรือเสียสามัคคีต่อกันก็เป็นสิ่งที่ไม่บังควรนี่เป็นสำนวนไทยที่ชวนให้คิดนะครับปากคนยาวกว่าปากกาสวัสดีครับ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัตยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการบางพลัดซอย9
1: เรารักสุขภาพ
0: วันนี้เสนอตอนมะเร็งร้ายภัยจากน้ำมันทอดซ้ำน้ำหมีนี่น้ำมันอะไรเนี่ยดูเหนียวเหนียวหนืดหนืดดำปึ๊ดเลย
2: ก็น้ำมันที่ใช้ทอดไก่ให้แกนะสิ
0: โหยิ่งกว่าน้ำมันเครื่องรถใช้แล้วใช้น้ำมันทอดซ้ำซากอยู่ได้แล้วผู้บริโภคอย่างฉันเนี่ยจะเป็นยังไงล่ะเนี่ย
3: น้ำมันที่ถูกทอดซ้ำหลายๆครั้งจะมีคุณภาพเสื่อมลงทั้งสีกลิ่นรสชาติแล้วยังก่อให้เกิดสารประกอบโพลาที่สามารถสะสมในร่างกายทำให้เกิดโรคมะเร็งได้นะคะดังนั้นเพื่อสุขภาพที่ดีของลูกค้าน้ำหมีควรเปลี่ยนน้ำมันทอดไก่ให้บ่อยขึ้นยิ่งอาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่มีส่วนผสมของเกลือ

0: หรือเครื่องปรุงรสในปริมาณมากยิ่งต้องเปลี่ยนบ่อยๆนะคะ
1: พบสาระบันเทิงอาหารและยาคลิก oryor.com นะครับ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

พราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาล

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์เรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่3เมื่อลูกติดเพื่อน
2: เอาทิพย์พี่กำลังจะรีบกลับอยู่แล้วล่ะเนี่ยทิพย์มารับแฟนเหรอจ๊ะต่อก็คงประชุมใกล้เสร็จแล้วล่ะเห็นว่าวันนี้จะพาลูกไปกินข้าวนอกบ้านกันเหรอจ๊ะ
3: พี่หมอนไปด้วยกันสิคะไปแวะรับน้องมิกที่บ้านก็ได
2: ้โอ้ยเจ้ามิกเดี๋ยวนี้ไม่ยอมไปไหนกับแม่หรอกกำลังติดเพื่อนโอ้ยคิดแล้วพี่ก็กลุ้มใจนะทิพย
3: ์เด็กก็อย่างนี้แหละพี่หมอนสมัยคุณต่อเด็กๆนะเขาก็ติดเพื่อนเตะบอลกันทุกวันไม่ค่ำไม่เลิก
2: แต่เนี่ยไม่ใช่เพื่อนเตะบอลนะทิพย์เพื่อนรู้จักทางเน็ตนะมันแปลกๆนะทิพย์นะนั่งคุยกับคนที่ไม่เคยเจอวันละตั้งหลายชั่วโมงคุยอะไรกันบ้างก็ไม่รู้พี่กลัวว่าจะถูกหลอกอ่ะทิพย์ไม่กลัวหรอของทิพย์ลูกสาวนะเห็นต่อเขาบอกว่าน้องตวงก็มีเพื่อนทางเน็ตเหมือนกันไม่ใช่หรอ
3: ก็ห่วงค่ะแต่ทิพย์กับต่อทำตัวเป็นพ่อแม่นักสืบตลอดสมัยนี้เป็นพ่อแม่เฉยๆไม่พอค่ะ
2: เป็นไงเหรอพ่อแม่นักสืบไหนๆนั่งลงคุยกันหน่อยสิ
4: เด็กวัยรุ่นจำนวนมากกำลังก้าวสู่วงจรการถูกล่อลวงทางอินเทอร์เน็ตข้อมูลจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพพบว่ามีเด็กถึง85%เคยพูดคุยกับคนแปลกหน้าทางอินเทอร์เน็ตและในจำนวนนี้มีอยู่ถึงเกือบ30%ที่พูดคุยกันเรื่องเพศเด็กผู้หญิงส่วนหนึ่งยอมนัดพบกับเพื่อนใหม่และมีถึง75%ของเด็กกลุ่มนี้ที่อาจถูกล่อลวงไปข่มขืนองค์กรนานาชาติ ECPAT ซึ่งทำหน้าที่ป้องกันสื่อลามกอนาจารและการล่อลวงเด็กบอกว่าอันตรายที่นับเป็นภัยร้ายแรงที่สุดมาจากการพูดคุยทางอินเทอร์เน็ตที่นำไปสู่การนัดพบกันและเมื่อสำรวจความคิดเห็นของเด็กวัย7 ขวบขึ้นไปถึงวัยรุ่นที่มีเพื่อนทางอินเทอร์เน็ตพบว่ามีเด็ก37%เคยนัดพบเพื่อนแปลกหน้ามาแล้วส่วนเด็กที่ยังไม่ได้นัดพบก็มีแนวโน้มอยากพบเช่นกัน
2: โอ้ยสงสัยพี่ต้องหัดวิ่งให้เร็วขึ้นแล้วล่ะกลัวตามลูกไม่ทันน่ะ
3: ใช่แล้วค่ะพี่หมอนจะเป็นพ่อแม่นักสืบนอกจากรู้จักและเข้าใจเพื่อตามลูกให้ทันแล้วต้องรู้จักและตามอินเทอร์เน็ตให้ทันด้วยนะคะ
4: รู้ทันโลกก้าวทันลูกกับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวสนับสนุนโดยสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสนใจบทสารคดีติดต่อ02-954-2346-7
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

โอวาทของหลวงปู่เหรียญวรลาโพแห่งวัดอรัญญบรรพตอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเรือที่ในช่างต่อดีแล้วอย่างแข็งแรงเมื่อถูกคลื่นกระทบแล้วไม่เสียหายชั้นใดจิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้วคลื่นของกิเลสกระทบเข้าย่อมไม่หวั่นไหวก็ฉันนั้นอธิบายว่าเมื่อบุคคลใดฝึกจิตนี้ให้มั่นอยู่ในศีลในสมาธิอยู่ในปัญญาเต็มที่แล้วย่อมไม่หวั่นไหวต่อโลกกระทำ8ประการฉันนั้นคือเมื่อมีลาภมียศมีสรรเสริญและมีความสุขกายสบายใจก็ไม่เพลิดเพลินมัวเมาหลงไหลในลาภเป็นต้นและเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทาถูกความทุกข์เข้าครอบงำกายและจิตก็ไม่หวั่นไหวคือไม่เศร้าโศกเสียใจทั้งนี้ก็เพราะมีปัญญาเห็นแจ้งตามเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรเลยมีเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกดับไปเป็นธรรมดาเหมือนกับเรือที่ในช่างต่อดีแล้วย่อมไม่หวั่นไหวต่อคลื่นฉันนั้น

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

โอวาทของพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าองค์เอกสอนธรรมชั้นเอกทั้งนั้นทั้งนั้นให้เราประพฤติปฏิบัตินำเข้าไปต่อกรกับกิเลสเมื่อถึงขั้นเอกจิตแห่งผู้ปฏิบัติแล้วทำไมจะไม่เป็นเอกธรรมสำหรับจิตที่พ้นจากสมมุติโดยประการทั้งปวงแล้วต้องเป็นเอกจิตเอกธรรมนั้นละความเลิศความประเสริฐอยู่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าพ้นจากทุกข์ก็พ้นที่ตรงนั้นเลิศก็เลิศที่ตรงนั้นไม่มีใครบอกว่าเลิศก็เลิศที่ตรงนั้นเป็นของอัศจรรย์ที่ตรงนั้นนอกนั้นไม่ปรากฏว่าสิ่งใดเป็นที่อัศจรรย์และเป็นคู่แข่งแห่งธรรมอันเอกของพระพุทธเจ้าที่หลุดพ้นแล้วหรือบริสุทธิ์แล้วนั้นเลย

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

เห็ดกับอายในมือที่ผ่านมาก็ยอมรับว่าทั้งเจ็บและเสียใจแต่เจ็บปวดปานใดหัวใจอายก็ยังบอกว่ายังหักคือเก่า

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องผีซ้ำด้ำพลอยครับฉากชีวิตคนทั่วไปนั้นไม่แน่ย่อมผันแปรเรื่อยไปให้ศึกษาในบางครั้งพลั้งพลาดญาติระอาถูกคุกคามด้วยปัญหามาซ้ำรอยเรียกผีซ้ำด้ำพลอยทยอยทุกข์มีปัญหามารวมรุกทุกข์ไม่น้อยจงอดทนไว้เถิดหนอเฝ้ารอคอยแม้โอกาสจะมีน้อยจงคอยรอน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าผีซ้ำด้ำพลอยความหมายก็คือถูกซ้ำเติมเมื่อพลาดพลั้งลงหรือเมื่อคราวเคราะห์ร้ายก็จะมีเหตุต่างๆเกิดขึ้นมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าจึงเป็นสำนวนที่กล่าวกันว่าผีซ้ำด้ำพลอยผีก็แสดงถึงเรื่องราวที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายด้ำที่เขียนว่าดอเด็กสระอำไม้โทที่เป็นภาษาทางอีสานแปลว่าผีบ้านผีเรือนหรือเทวดาประจำบ้านสำนวนนี้มักจะเขียนผิดเขียนเป็นผีซ้ำด้ามพลอยที่ถูกต้องคือผีซ้ำด้ามพลอยยกตัวอย่างเช่นคนในบ้านมีปัญหาแถมยังมีโชคร้ายเกิดขึ้นและความที่มีเหตุร้ายหรือโชคร้ายเกิดขึ้นคนไทยโดยทั่วไปก็มักที่จะนึกว่าแหมโชคไม่ดีเทวดาหรือผีบ้านผีเรือนมากลั่นแกล้งมารังแกก็จึงมีสำนวนนี้เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามความเชื่อในสังคมไทยโดยมากก็ยังมีความเชื่อในเรื่องของพูดผีปีศาจหรือเทวดาอารักษ์อยู่ว่าเป็นมิติหนึ่งเมื่อยังมีอีกมิติหนึ่งที่คอยเฝ้าดูความเป็นไปของโลกมนุษย์มนุษย์ทั้งหลายจึงเฝ้าระมัดระวังว่าคนไม่เห็นเทวดาก็เห็นหรือผีก็ยังเห็นเพราะฉะนั้นจะได้ระมัดระวังในการกระทำหรือคำพูดของตนเองมากยิ่งขึ้นเมื่อฉากชีวิตมีอุบัติเหตุมีเพศภัยมีปัญหามีอันตรายต่างๆหรือมีอุปสรรคเกิดขึ้นแล้วอาจจะมีเรื่องราวต่างๆตามมาอีกหลายอย่างที่เรียกกันว่าผีซ้ำด้ำพลอยก็จริงแต่คนเราก็ยังมีกำลังใจในคำพูดที่ว่าชั่ว7ทีดี7หนวันนี้ไม่ดีพรุ่งนี้ไม่ดีมะรืนนี้หรือวันต่อๆไปอาจจะดีก็ได้ขอเพียงตั้งดวงใจหรือปลุกขวัญของตนเองให้มั่นคงองอาจไว้วันหนึ่งก็จะเป็นโอกาสของเราเป็นวันของเราคนที่เคยเรียนแล้วมีผลการเรียนที่ไม่ดีนักผลออกมาไม่ดีก็ปลุกหัวใจเตือนหัวใจตัวเองไว้ว่าเทอมหน้าปีต่อไปจะตั้งใจหรือทำให้ดียิ่งกว่าเดิมก็ยังมีโอกาสที่จะได้ผลการเรียนดียิ่งขึ้นในการทำงานก็เช่นเดียวกันครับอาจจะมีพลั้งพลาดหรือมีเหตุที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นทำให้เจ็บช้ำน้ำใจซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครเลยที่ไม่เคยอกหักไม่เคยผิดหวังไม่เคยที่จะต้องเสียใจแต่เมื่ออกหักผิดหวังเสียใจแล้วก็ขอมีกำลังใจที่จะสู้ต่อรอโอกาสรอเวลาที่จะเป็นวันของเราเป็นโอกาสของเราแต่ขออย่างเดียวว่าในระหว่างที่รอนั้นก็มีความมั่นคงดำรงหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่คดโกงไม่หาทางทำร้ายตัวเองไม่ทำร้ายผู้อื่นหรือทำสิ่งใดที่เป็นเหตุให้สถานการณ์เลวร้ายยิ่งกว่าเก่าเท่านี้ก็ยังมีโอกาสเหมือนนักกีฬาที่ไปแข่งขันชิงแชมป์อาจจะพลาดพ่ายแพ้ไปเขาก็อาจจะยังมีโอกาสในการที่จะทวงแชมป์กลับคืนมาหรือมีโอกาสได้ไปฝึกซ้อมฝึกหัดพัฒนาตนเองยังได้อยู่ถึงแม้ในที่สุดจะยังไม่มีโอกาสได้ชนะเนื่องจากว่าสังขารร่างกายไม่ไหวแล้วเขาก็ยังมีร่างกายที่แข็งแรงไปประกอบอาชีพอย่างอื่นได้อยู่อย่าเพิ่งท้อแท้ท้อถอยปัญหามีไว้เพื่อทดสอบสติปัญญาเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นโอกาสในการที่จะสร้างสรรค์พัฒนาปัญญาก็มีสูงเพราะฉะนั้นอย่าได้ท้อแท้หมดกำลังใจในยามที่รู้สึกว่าชีวิตนั้นผีซ้ำด้ำพลอยสวัสดีครับ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหาร4สารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
13: อสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์รู้รักภาษาไทยสนองความห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1: เอาปูนหมายหัวมีความหมายอย่างไรเอาปูนหมายหัวเป็นสำนวนหมายถึงเชื่อแน่ว่าจะต้องเป็นไปตามที่คาดหมายไว้มักใช้ในทางไม่ดีเช่นเด็กคนนี้สอบทีไรได้ที่โหลทุกทีเอาปูนหมายหัวไว้ได้เลยสำนวนเอาปูนหมายหัวกัญจนคพันธ์อธิบายมูลเหตุของสำนวนนี้ว่ามาจากความเชื่อของคนไทยสมัยโบราณถ้าเด็กตายตั้งแต่อายุยังน้อยผู้ใหญ่จะเอาปูนมาแต้มไว้ที่หน้าผากหรือตามตัวเพื่อเป็นเครื่องหมายว่าหากบุตรที่มาเกิดใหม่มีปานในตำแหน่งที่ได้ป้ายปูนไว้กับบุตรคนที่ตายไปก็จะได้มั่นใจว่าได้บุตรคนเดิมมาเกิดใหม่เอาปูนหมายหัวเดิมหมายถึงเอาปูนแดงทำเครื่องหมายไว้ให้เป็นที่สังเกตได้เมื่อกลายเป็นสำนวนหมายถึงคาดหมายว่าจะต้องเป็นไปตามที่คิดไว้และใช้ในทางไม่ดี
0: รักภาษาไทยต้องใช้ให้ถูกต้องมีปัญหาการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ราชบัณฑิตยสถานโทรศัพท์หมายเลข02-2356-0466ถึง70หรือที่ www.royin.go.th
2: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิ้มซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ๊ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3ออต้านภัยอ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: เซฟฟิน
1: อ้าวนั่นผู้ใหญ่ให้ขวัญหอบอะไรมาเยอะแยะเชียวโอ้โหของดีๆน่ากินทั้งนั้นเลยนะเนี่ย
0: เอ้าไอ้ขวัญวางก่อนวางก่อนนั่นแหละไว้ตรงนั้นเดี๋ยวเรารอไอ้นงที่นี่แหละ
1: นั่งนั่งก่อนเลยผู้ใหญ่มามาขวัญมานี่แล้วนั่งก่อนกินข้าวกันมาหรือยังเนี่ยวันนี้แกงส้มดอกแครอร่อยอร่อย
2: ผลไม้เยอะแยะขนาดนี้เนี่ยหอบมาฝากอ้วนเหรอผู้ใหญ่แหมเก่งใจจังเลยอ่ะ
0: เก่งใจก็ดีแล้วเพราะมันไม่ใช่ของแปะหรอกฉันกับไอ้ขวัญจะเอาไปขอบคุณคุณพิสารเจ้านายไอ้ขวัญที่อุตส่าห์รับมันเข้าทำงาน
2: ลีแล้วล่ะผู้ใหญ่เจ้านายจะไล่เมกตาไอ้ขวัญมึงเยอะๆเดี๋ยวนี้นะนายจังวิลลี่ที่ให้โอกาสคงนี่มึงหายากจริงๆนะ
1: โอ้ยไม่ต้องห่วงหรอกย่าขวัญน่ะมันขยันขันแข็งลองได้รู้จักนิสัยใจคอเป็นต้องหลงรักมันแน่นอน
0: นี่อาแปะเดี๋ยวนี้เขามีโครงการสถานประกอบการสีขาวมีหลายๆที่ให้โอกาสคนที่เคยผ่านพลังติดยาเขามีกระบวนการทำงานดูแลลูกจ้างอย่างเป็นระบบส่งไปบำบัดมีการติดตามดูแลเมื่อกลับมาทำงานแล้วส่วนคนอื่นทั่วไปเขาก็มีการให้ความรู้เรื่องโทษพิษภัยของยาเสพติดมีกิจกรรมสัมพันธ์ต่างๆเพื่อป้องกันยาเสพติด
2: เออก็ลีนะผู้ใหญ่นะไอ้โครงการสีขาวที่ว่าเนี่ยนะคงที่ไม่เคยติดก็จะได้ไม่ปลายติดคงที่เคยติดก็จะได้มีโอกาส
1: แล้วที่ไอ้ขวัญไปทำงานเนี่ยเขาเป็นสถานประกอบการสีขาวด้วยเหรอ
0: โอ้ที่นี่เขาได้รางวัลยอดเยี่ยมมา3ปีซ้อนแล้วนะทำโครงการอย่างดีเป็นที่เชิดหน้าชูตาของจังหวัดเลยล่ะ
2: เลยจริงๆเลยจริงๆทุกๆโรงงานทุกๆที่ทำงานนายจ้างทุกคนน่าจะให้โอกาสคงทุกที่เลยนะสังคมเราจะไล่ลีครึ่งลีครึ่งเคยได้ยินแต่ไล่ออกไล่ออกคำก็ไล่ออกซ้อมคำก็ไล่ออกออกไปกลายเป็นปัญหาสังคมกันตลกตลกนะ
0: ใช่ถ้าไม่ไล่ออกก็ยังจะรู้ตัวคนและแก้ไขได้เป็นคนๆไม่โยนภาระให้สังคมส่งเข้าไปบำบัดรักษากดทบพอหายแล้วเขาก็เป็นพลังสำคัญในการทำงานได้อีกเหมือนเดิมนั่นแหละ
1: ตกลงคุยกันมาตั้งนานแล้วเนี่ยผู้ใหญ่กับขวัญจะรับไหมจ๊ะแกงส้มดอกแครอร่อยอร่อยเนี่ย
0: เอามาก็ได้ดีเหมือนกันนะกินซะให้เสร็จแล้วเอาอะไรมาอีกสักอย่างดีไหม
2: นี่อาจจะกุหลาบของอาผู้ใหญ่กับของอาขวัญเนี่ยเป็นแกงส้มหลอกแคแต่ของอ้วนเนี่ยขอแกงหลอกส้มสีทองได้ไหม
1: เดี๋ยวเถอะไอ้คุณแปะเดี๋ยวเรยากุหลาบจะปิดเสิร์ฟให้ถึงปากเลยนะระวังให้ดีนะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดเจ้าของสถานประกอบการหรือนายจ้างหากพบว่าพนักงานเกี่ยวข้องกับยาเสพติดควรเปิดโอกาสให้เข้ารับการบำบัดรักษาโดยไม่ถือเป็นความผิดหากเขาตั้งใจเลิกยาเสพติดปรับปรุงแก้ไขกลับมาเป็นพนักงานที่ดีและควรเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับนับเป็นการให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดและเป็นการช่วยลดปัญหายาเสพติดได้อีกทางหนึ่ง
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันยามเช้า5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทุกคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศครับ
2: เจอเจอกันในยามรุ่งอรุณทักทายกันนะครับ
1: ครับเช้าวันนี้ก็อยู่ในช่วงห่วงบรรยากาศที่ปวงชนชาวไทยได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาวิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะครับช่วงต้นเดือนมิถุนายนนะครับโดยเฉพาะการบรรพชาอุปสมบทนะครับของกองทัพบกเองก็ยังคงเหลืออีกวันหนึ่งนะครับไปถึงวันที่5มิถุนายนครับ
2: ครับก็ไปปฏิบัติธรรมใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: ที่วัดอะไรนะวัดตาล
1: พระสงฆ์เนี่ยอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมที่คลองสามวานะครับส่วนข้าราชการหรือกำลังพลในกองทัพบกนั้นก็ไปปฏิบัติธรรมที่วัดตาลเอนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
2: ครับแบ่งเป็น2ส่วนใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับทั้งบวชพระทั้งปฏิบัติธรรมนะครับบุญกุศลต่างๆนะครับที่ตั้งใจทำก็เท่ากับเป็นปฏิบัติบูชานะครับตามคติในทางพระพุทธศาสนานะครับว่าเมื่อเราตั้งใจจะบูชาบุคคลใดๆก็ตามนะครับก็จะมีแนวทางในการบูชาอยู่2อย่างด้วยกัน1บูชาด้วยอามิสสิ่งของนะครับเช่นดอกไม้ธูปเทียนนะครับหรือจะเป็นแก้วแหวนเงินทองต่างๆนะครับอย่างเช่นเราจะบูชาคุณพ่อคุณแม่นะครับเราก็บูชาท่านด้วยปัจจัย4ใช่มั้ยฮะเสื้อผ้าอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคนะครับเงินทองมอบให้ท่านเพื่อท่านจะได้มีเอาไว้ใช้ในยามจำเป็นนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการบูชาด้วยการปฏิบัติตามธรรมหรือตามคำสอนของท่านนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่หลายๆคนก็มักจะบอกว่าไม่ต้องเอาอะไรมาให้พ่อแม่หรอกขอให้ลูกเป็นคนดีก็พอแล้วทำนองนั้นนะครับ
2: ครับก็ถ้าเป็นอามิสบูชาก็บางทีพ่อแม่ก็อาจจะปากแข็งนิดหน่อยบอกไม่ต้องหรอกนะ
1: ครับ
2: ขอข้อหลังจริงๆข้อหลังก็สำคัญมากเลยนะครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าข้อหลังเนี่ยเป็นเหตุทำให้ข้อแรกสมบูรณ์ด้วยใช่ไหมครับคือคนที่ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยเรื่องอามิสสิ่งของมันก็มาเองโดยอัตโนมัตินะครับเพราะว่าเมื่อลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีนะครับตั้งใจปฏิบัติดีแก้วแหวนเงินทองสิ่งของต่างๆปัจจัยต่างๆนี่ก็พร้อมที่จะมอบพร้อมที่จะดูแลพ่อแม่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าลูกที่ดูแลด้วยเงินทองอย่างเดียวไม่แน่นะครับบางคนอาจจะให้แต่เงินให้แต่สิ่งของต่างๆแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ทำในสิ่งที่พ่อแม่ได้อบรมสั่งสอนเลยโดยเฉพาะคนที่มีรายได้จากธุรกิจสีเทาเนี่ย
2: ครับ
1: ครับ
2: บางทีเอาไปเลี้ยงพ่อแม่ถ้าพ่อแม่รู้บางทีพ่อแม่ก็ไม่อยากจะรับด้วยนะ
1: ไม่สบายใจ
2: สำหรับพ่อแม่บางคนนะ
1: ใช่ครับไม่สบายใจเพราะว่าไม่รู้ว่าวันไหนจะแจ็คพอตใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: สิ่งที่ได้มามันได้มาง่ายได้มาเยอะก็จริงนะแต่ว่ามันได้มาท่ามกลางความหวาดระแวงนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามแต่ที่เป็นความสบายใจนั่นแหละคือยอดของการบูชานะเป็นลูกศิษย์ลูกหาก็ทำให้ครูบาอาจารย์สบายอกสบายใจเป็นลูกก็ให้คุณพ่อคุณแม่สบายอกสบายใจเป็นเพื่อนก็เป็นเพื่อนที่เพื่อนรู้สึกสบายใจแล้วก็ไว้ใจ
2: นะครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติบูชานี่ก็ถือว่าสำคัญมากๆเลยนะครับ
1: ใช่ครับเราปฏิบัติตัวปฏิบัติตนดีเนี่ยเขาบอกว่าโอกาส นะประตูแห่งโอกาสจะเปิดง่ายกว่าทางอื่นนะครับทางอื่นเนี่ยสมมติว่าเราอาจจะมีวิชามีความรู้นะครับซึ่งน่าจะเป็นโอกาสใช่ไหมฮะที่จะได้มีโอกาสได้ไปทำงานดีๆได้ไปเจอสังคมที่ดีๆก็ไม่ปฏิเสธนะว่าเป็นเรื่องที่ชาวโลกนิยมเช่นนั้นบอกว่าต้องเรียนสูงๆนะเรียนสูงๆจะมีโอกาสทำงานดีๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่มากไปกว่านั้นก็คือเรื่องของการประพฤติปฏิบัติตัวนะครับเรียนสูงเรียนเก่งแต่ว่าไม่เอาเพื่อนไม่เอาฝูงไม่มีสัมมาคารวะไม่มีมารยาทเลยเนี่ยบางทีก็ไปต่อลำบากครับ
2: ครับโดยเฉพาะการอยู่ในสังคมไทยเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: เรื่องของมารยาทเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับหลายโรงเรียนเขาก็ฝึกให้กับนักเรียนนะฮะ
1: ครับ
2: เรื่องของมารยาทซึ่งเกี่ยวกับมารยาทเนี่ยนะทางฝากยุโรปเนี่ยเขาก็มีมารยาทเหมือนกันใช่ไหมฮะ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นมารยาทนี่ก็สำคัญทั่วโลกนะครับ
1: ครับก็สรุปในคำว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนะฮะแล้วก็จะอ้างอิงกับเวลาแล้วก็สถานที่นะที่เราเรียกกันว่ากาละเทศะใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: นะเทศะก็คือสถานที่กาละก็คือเวลานะฮะกาละเทศะคือเวลาและสถานที่คือบางอย่างเนี่ยนะครับมันดีมันงามอีกเวลาหนึ่งนะครับอาจจะไม่ดีไม่งามอีกเวลาหนึ่งบางอย่างดีงามในสถานที่หนึ่งแต่อาจจะไม่ดีไม่งามอีกสถานที่หนึ่งนะมันอยู่ที่ว่าเอาไปใช้ได้ถูกที่และถูกเวลาหรือไม่ถ้าใช้ผิดที่ผิดเวลาเนี่ยจากของดีๆกลายเป็นของเสียเลยเนี่ย
2: ครับก็หลายคนก็จะถามต่อว่าแล้วใครล่ะที่จะรู้เรื่องนี้แบบค่อนข้างที่จะเที่ยงตรงถูกต้องดีงามเนี่ยนะครับ
1: ครับก็คือตัวเรานี่แหละนะที่เอาประสบการณ์ในชีวิตซึ่งพ่อแม่เขามีประสบการณ์ก่อนก็จะมาสอนมาบอกใช่ไหมฮะเด็กๆอาจจะยังไม่มีประสบการณ์อะไรก็อาจจะทำผิดทำไม่ถูกไปบ้างพ่อแม่ก็จะคอยบอกคอยเตือนว่าโอ้อย่างนี้ไม่ได้ลูกพูดอย่างนี้ไม่ได้นะทำอย่างนี้ไม่ได้นะลูกก็อาจจะมีความสงสัยข้องใจใช่ไหมฮะพ่อแม่ก็หาโอกาสอธิบายนะฮะให้เกิดความเข้าใจว่าทำไมถึงทำแบบนี้ไม่ได
2: ้
1: ทำไมถึงทำอย่างนั้นได้ทำไมทำอย่างนี้ไม่ได้นี่คือหน้าที่เลยนะฮะพ่อแม่นี่เป็นน่าจะเป็นกลุ่มแรกนะครับในการให้ความรู้เรื่องของมารยาททางสังคม
2: ครับจากพ่อแม่ซึ่งก็เป็นสถาบันครอบครัวแล้วก็มาที่โรงเรียนด้วยผมเคยเข้าไปอ่านคอมเมนต์ของน้องๆโรงเรียนหนึ่งครับคุณตุศรีฮะ
1: ครับ
2: น้องๆรุ่นพี่นะบอกโอ้มาเรียนที่นี่เหรอคะประการหนึ่งที่จะได้ไปก็คือว่าที่นี่จะไม่ยืนค้ำหัวผู้ใหญ่ค่ะคุณครูก็จะสอนเรื่องเกี่ยวกับมารยาทนี่แหละ
1: ครับแสดงว่าเป็นเรื่องที่ถูกย้ำพอสมควรนะ
2: ครับ
1: เน้นย้ำเป็นพิเศษว่าเรื่องของที่สูงที่ต่ำนะฮะคำว่าที่สูงที่ต่ำนี่ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของการอาการกลัวความสูงความต่ำอะไรนะฮะหมายถึงว่าการให้เกียรติให้ความเคารพต่อผู้สูงกว่าโดยวัยวุฒิโดยคุณวุฒินะครับโดยเฉพาะครูกับนักเรียนเนี่ยนะฮะ
2: ครับ
1: บางคนบอกว่าโอ้ยคนเหมือนกันครูก็คนเราก็คนแล้วก็เท่ากันในแง่ของความเป็นมนุษย์โดยอ้างสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับก็เท่ากันในบางเรื่องนะครับแต่บางเรื่องที่สังคมได้กำหนดว่าครูก็เป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นบุพการีใช่ไหมฮะ
2: ครู
1: ให้ความรู้ให้ความศึกษาให้การศึกษาแก่ลูกศิษย์และลูกศิษย์ก็อยู่ในฐานะกตัญญูกตเวทีกตเวทีในที่นี้หมายถึงว่าทำตอบแทนด้วยการตั้งใจเรียนนั่นก็คือกตเวทีแล้วนะตั้งใจเรียนตั้งใจฟังแล้วก็นำวิชาความรู้ที่คุณครูสอนน่ะเอาไปใช้เอาไปปฏิบัตินะซึ่งนี่ก็คือชัดเจนก็คือชั้นของบุพการีเราก็ถือว่าอยู่สูงกว่านะครับชั้นกตัญญูกตวิธีก็อยู่ต่ำกว่านะครับไม่ใช่เป็นลักษณะของการกดขี่ข่มเหงแล้วก็แบ่งแยกชนชั้นอะไรแต่ว่าเป็นการบ่งบอกถึงระดับระหว่างผู้ให้กับผู้รับนั่นเองนะ
2: ครับก็ต้องแยกดีๆนะบางคนก็บอกโอ้โหกดขี่นี่แบบเนี้ยนะ
1: ครับ
2: วรรณะอะไรก็มองไปอีกด้านนึงนะครับ
1: ใช่ครับกลายเป็นว่าต้องการความเสมอภาคเสมอกันไปทั้งหมดเอาดูง่ายๆแค่เรื่องของภ ภาษาก็ได้นะครับที่คนไทยเราละเอียดละอ่อนะฮะว่าคำที่ผู้ใหญ่พูดกับเด็กพูดยังไงและเด็กพูดกับผู้ใหญ่ก็พูดยังไงนะครับนี่คือความละเอียดของคนไทยนะต่างชาติเขาอาจจะมีแค่ไอกับยูใช่ไหมของเรานี่มีละเอียดไปกว่านั้นผมคุณนะหนูเธอฉันอะไรเงี้ยนะมีคำเฉพาะเพื่อบ่งบอกถึงฐานะนะครับที่ควรจะปฏิบัติต่อกัน
2: ครับเอาละครับเดี๋ยวเราฟังเพลงแรกกันก่อนดีกว่านะครับ
1: ครับเดี๋ยวเราฟังครับ

0: คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในช่วงของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชานะครับในช่วงห่วงเวลาที่มีบรรยากาศในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติอีกหนึ่งบรรยากาศก็คือบรรยากาศแห่งการแสดงมุทิตาจิตนะเมื่อวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่ผ่านมานะครับตามวัดวาอารามต่างๆนอกจากจะมีพิธีทำบุญตักบาตรพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแล้วนะครับในช่วงเย็นนะครับหลายวัดที่พระคุณเจ้าในวัดนั้นนะครับได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลครั้งนี้เนี่ยนะครับก็ได้มีพิธีมุทิตาสักการะอย่างเมื่อวันก่อนนี้ผมก็ไปที่วัดเกตุมดีศรีวรารามนะฮะอยู่ริมถนนพระราม2จังหวัดสมุทรสาครครับ
1: โอ้ก็ถือว่าเป็นวัดดังนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ในย่านนั้นนะฮะเขาบอกวัดนี้ยักษ์ดังนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ท้าวเวสสุวรรณอยู่ใช่ไหมครับ
0: ท้าวเวสสุวรรณ
1: องค์พระศิวลีด้วยนะครับ
0: ใช่ครับแล้วก็มีโรงพยาบาลอยู่ด้วยนะฮะ
1: ข้างในเหรอ
0: ใช่ครับโรงพยาบาลของวัดนี่แหละนะฮะเรียกว่าเป็นโรงพยาบาลสมุทรสาคร2นะครับซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านมีเมตตาในการสร้างเอาไว้นะครับตั้งแต่เป็นพระภาวนาวิสุทธิคุณตอนนี้ท่านได้เป็นพระราชาคณะชั้นราชนะครับได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชวชิระเนี่ยนะครับขอดูราชธินามท่าน
1: เป็นชั้นราชใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับพระราชวชิระภาวนาวิสุทธิ์นะ
1: ครับ
0: เป็นฝ่ายวิปัสสนาธุระคือพระสงฆ์ที่เป็นพระวิปัสสนาอาจารย์หรือฝ่ายวิปัสสนาธุระเนี่ยมักจะมีคำว่าภาวนาอยู่ในนามของท่านหรือราชธินนามของท่านนะครับแสดงว่าท่านเป็นพระวิปัสสนาจารย์สอนธรรมสอนกรรมฐานให้แก่ญาติโยมทั้งหลายครับ
1: ครับก็หลวงพ่อนี่ก็มีผลงานทำผลงานไว้มากมายใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: เกียรติภูมิเนี่ยนะครับ
0: เยอะเลยนะครับโดยเฉพาะด้านสาธารณสงเคราะห์นะครับผู้เจ็บไข้ได้ป่วยก็มาพึ่งพิงได้รับเมตตาจากท่านนะครับเนี่ยนะฮะก็คือเมตตาธรรมของพระสงฆ์ในพระบวรพุทธศาสนานะครับพระสงฆ์เพียงรูปเดียวนะครับสามารถที่จะช่วยเหลือผู้คนได้นับแสนนับล้านคนนะครับเช่นการสร้างโรงพยาบาลหรือการสร้างโรงเรียนนะครับก็เป็นที่ปรากฏประจักษ์ว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยมีวัดที่เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลก็เยอะนะนะครับอย่างเช่นที่วัดไร่ขิงก็มีโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์อะไรเงี้ยนะเนี่ยก็เป็นที่ชื่นใจว่าพระสงฆ์ญาติโยมบางคนก็อาจจะปรามาสท่านนะปรามาสท่านว่าโอ้พระสงฆ์ก็แค่ชาวเอ็นเพนนอนอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: เหมือนกับท่านไม่ได้มีประโยชน์อะไรต่อสังคมนะอยากให้เข้ามาดูคนที่วิพากษ์วิจารณ์เนี่ยนะครับบางทีก็ไม่ค่อยได้ไปเข้าไปสัมผัสนะครับในกิจการงานต่างๆในพระศาสนาสักเท่าไหร่ก็ได้แต่วิพากษ์วิจารณ์ตามที่เป็นข่าวอ่ะนะฮะ
1: ครับครับใช่นะฮะบางทีก็บาทเบิดนี่ก็ไม่ค่อยได้ใส่ด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: อาจจะมีอคติอยู่เ
0: พรา
1: ะว่าจะเห็นข่าวพระทางสื่อต่างๆมากมายนะฮะ
0: ครับ
1: ก็เลยบอกโอ้จะไปใส่ทำไมนะฮะไปทำบุญกันที่อื่นดีกว่า
0: วันก่อนผมก็เจออยู่ท่านหนึ่งเป็นข้าราชการนะฮะเป็นข้าราชการเป็นนักวิชาการนะครับของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินี่แหละนะครับท่านก็เล่าให้ฟังนะเล่าแบบไม่อายเลยบอกว่าเมื่อประมาณสักเกือบ20ปีมาแล้วนะครับ10กว่าปีก่อน
1: คร
0: ับตอนที่เป็นข้าราชการอยู่กระทรวงหนึ่งนะคือเป็นบรรจุเป็นข้าราชการอยู่กระทรวงหนึ่งแล้วก็คิดว่าเป็นข้าราชการแล้วมีเงินดงเงินเดือนมีเงินเบี้ยเลี้ยงมีอะไรต่ออะไรนี่ก็ได้มาก็กินเที่ยว
1: ครับ
0: นะกินเที่ยวสำเริงสำราญเลย
1: อาจจะคิดว่าตัวเองรอดแบบยาวๆแล้วไง
0: ใช่ฮะมั่นคงแล้วนะฮะไม่มีแฟนไม่มีภรรยาเนี่ยนะครับก็เป็นชายหนุ่มโอ้เพลย์บอยเลยนะฮะ
1: ครับ
0: ใช้ชีวิตแบบว่าสบายสบายคิดว่าชีวิตต้องใช้ซะอะไรเงี้ยนะฮะจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยก็มีโอกาสได้ศึกษาพระพุทธศาสนาไปเรียนสมาธิหลักสูตรของหลวงพ่อวิริยังนะฮะ
1: อ๋อ
0: คร
1: ับที่มีครูสมาธิเขาสอนกัน
0: ใช่ใช่ครับก็ไปเรียนเหตุผลที่ไปเรียนก็เพราะหน่วยงานหน่วยงานที่ตนเองได้สังกัดหรือไปทำงานอยู่นั้นเนี่ยมีผู้บังคับบัญชา นะผู้บังคับบัญชาได้เรียนแล้วก็เชิญชวนนะเชิญชวนคนที่อยู่ในที่ทำงานเนี่ยนะไปฟังไปเรียนด้วยโอ้พอเรียนไปเท่านั้นเองก็รู้ว่าโอ้คุณค่าของสมาธินั้นยิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับคือเป็นโอกาสในการได้มาดูใจตัวเองได้ดูใจตัวเองได้พิจารณาตัวเองได้ตรวจสอบตัวเองแล้วก็เห็นคุณค่าของความสงบมันยิ่งใหญ่เป็นความสุขที่ละเอียดนะถ้าเทียบกับความสุขภายนอกที่ตัวเองคิดว่ามันสุดยอดแล้วอะไรเงี้ยปรากฏเปลี่ยน
1: มันความสุขแบบฉาบฉวยที่ตัวเองชีวิตแบบผ่านมาเนี่ยนะฮะ
0: ใช่แล้วมันต้องใช้เงินด้วยไม่ใช่น้อยนะในการที่ไปซื้อความสุขต่างๆเหล่านั้นนะครับอยากได้อะไรต้องได้นะอยากจะไปเที่ยวที่ไหนต้องได้ไปแต่ทุกครั้งที่ไปเนี่ยมันก็ต้องใช้เงินไม่ใช่น้อยนะครับแต่ว่าความสุขที่ได้รับจากการทำสมาธิเนี่ยไม่ต้องใช้เงินเลยนะครับแต่กลับมีความรู้สึกอิ่มเอมแล้วก็อิ่มนานกว่าด้วยนะดีทั้งร่างกายดีทั้งจิตใจเขาก็พบว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยบางทีการเลือกความสุขตามประสาโลกนี่ก็ไม่ใช่ความฉลาดเสมอไปตอนแรกก็คิดว่าตัวเองฉลาดแล้วนะ ใช้ชีวิตแบบเสรีอิสระเนี่ยคนอื่นก็โง่อะไรเงี้ยนะนะครับปรากฏว่ามารู้ความจริงข้อนี้ก็จากวัดนี่แหละจากพระศาสนานี่แหละก็เลยเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาเขาบอกกันนะไปแต่งการแต่งงานมีลูกมีครอบครัวรู้สึกโชคดีเหลือเกินที่ได้มาเจอพระพุทธศาสนานี่คือคนที่ปฏิบัติพอปฏิบัติปั๊บเนี่ยก็เห็นคุณเห็นค่าขึ้นมาแล้วก็จะไม่เสียเวลาไปปรามาสพระสงฆ์รูปใดเลยนะครับ
1: ครับครับโอ้ก็แสดงว่าครั้งนั้นเนี่ยคือถ้าไม่ได้ไปในไฟนั้นเนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: โอ้น่าจะอีกนานนะฮะ
0: อีกนานนะฮะ อีกนานเขาบอกว่าเดชะบุญนะไม่เป็นโรคเป็นภัยอะไรซะก่อนเนี่ยนะครับบางคนไปเที่ยวมากๆนี่เป็นโรคนะเช่นอาจจะไม่สูบบุหรี่หรอกแต่ว่าเป็นบุหรี่มือสองใช่ไห
1: ม
0: ที่มีคนอื่นเขาสูบในตามสถานบันเทิงเนี่ยโอ้ไปรับเอาเชื้อโรคมาเต็มๆเลยก็มี
1: ครับอีกสักเพลงแล้วกันนะครับ
0: กับบทเพลงสร้างสรรค์มาฝากคุณผู้ฟังเช้านี้ครับ

0: วงท้ายของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาครับ
1: กับว่าด้วยเรื่องราวของการที่เห็นคุณค่าของชีวิตนะว่าชีวิตพัฒนาได้นะครับแล้วก็พัฒนาง่ายๆโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องไปแข่งขันกับใครนะครับแข่งขันกับใจของตัวเองนี่ก็ยิ่งใหญ่แล้วนะครับคนดีผีคุ้มนะครับอยู่ที่ไหนใครก็รักใครก็เอ็นดูขอเพียงให้ดีจริงเท่านั้นนะ
0: ครับก็อย่าเป็นคนดีแบบผีกลุ้มแล้วกันนะฮะ
1: คนดี
0: ผียังกลุ้มเลยอ๋อ
1: ไม่ใช่คุ้มนะ
0: ไม่คุ้มผีจะไม่คุ้มเอานะ
1: อ๋อผีกลุ้มเลยนะ
0: กลุ้มเลยนะ
1: ครับในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่อาจจะมีวันหยุดบ้างวันหยุดชดเชยกันบ้างเนี่ยนะครับก็สลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าสัปดาห์ต่อๆไปก็คงจะได้ทำงานกันยาวๆครับ
0: ครับอย่าลืมสแกนจ่ายกันด้วยนะครับ
1: ครับ
0: กระตุ้นมาแล้วนะฮะ
1: ตอนนี้
0: จะได้หมุนเวียนนะ
1: ตอนนี้ไม่ใช่คนละครึ่งเฉยๆนะคนละครึ่งแล้วมีพลัดด้วยนะ
0: พลัดอีกพลัดอีก10บาทใช่ไหม
1: 10บาทนะจาก50มันเป็น60อะไรเงี้ย
0: ครับ
1: นะครับก็ใช้จ่ายนะใช้จ่ายที่เรื่องที่เป็นความจำเป็นในชีวิตเนี่ยนะครับก็เห็นคุณค่าของเงินการที่เห็นคุณค่าของเงินเท่ากับเห็นคุณค่าของชีวิตนะครับ
0: ครับครับวันนี้เวลาหมดนะครับ
1: นี่คือศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาเช้านี้ผมสุธีสุขสากล
0: นพดลทิติภาธร
1: แล้วพบกันใหม่ครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: เอชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

โอวาทของพระอริยะก็คือธรรมะของพุทธสาวกที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนบรรลุธรรมตามกำลังบารมีของแต่ละท่านแม้โอวาทมีความหลากหลายแต่จุดหมายก็คือความพ้นทุกข์หวังว่าโอวาทของพระอริยะคงจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรม

โอวาทของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีที่ได้โปรดชี้ธรรมไว้ในนิมิตหลังจากที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อร้อยกว่าปีอันเป็นปฐมเหตุที่ต้องสร้างความดีอย่างไม่มีที่สิ้นสุดท่านเทศสอนไว้ว่ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองลูกเอ๋ยก่อนจะเที่ยวไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใดเจ้าจะต้องมีทุนของตัวเองคือบารมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วยมิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะหนี้สินในบุญบารมีที่เที่ยวไปขอยืมมาจนพ้นตัวเมื่อทำบุญกุศลได้บารมีมาก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองจงจำไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ครั้นถึงเวลาทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดินเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนช่วยเจ้า

0: สองมือพ่อทำอะไรได้บ้างใช้หาเลี้ยงครอบครัวใช้จับมือลูกหัดเขียนกอไก่ใช้ลูบหัวลูกเบาๆใช้ชนแก้วเหล้าหรือใช้ตบตีลูกและภรรยาสองมือพ่ออาจทำให้ชีวิตครอบครัวดีขึ้นหรือเลวลงคุณล่ะจะใช้มันทำอะไร
1: ปรึกษาปัญหาเลิกเหล้าโดนดริงค์ครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง

0: ธุเมตตาต่อผู้อื่นด้วยการไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะจากสสส.
1: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้า
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมปศุสัตว์เตรียมพร้อมรับฤดูฝนรองรับความเสี่ยงโรคระบาดและน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงสักครู่มาติดตามค่ะ

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: หืมขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
1: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
3: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
4: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาร
5: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมปศุสัตว์เตรียมพร้อมรับฤดูฝนดูแลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศเร่งจัดทำแผนอพยพสัตว์เตรียมหาหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่และสำรองเสบียงอาหารสัตว์รองรับความเสี่ยงโรคระบาดและน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าฝนที่ตกต่อเนื่องและบางพื้นที่มีน้ำท่วมขังจึงได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์เตรียมความพร้อมในการจัดกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่วัคซีนเวชภัณฑ์ถุงยางชีพด้านปศุสัตว์และเสบียงอาหารสัตว์เพื่อสามารถเข้าให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีหากพบสัตว์ป่วยหรือได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติพร้อมจัดทำแผนอพยพสัตว์ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและเตรียมจุดพักสัตว์ชั่วคราวเพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อเกษตรกรและสัตว์เลี้ยงทั้งนี้ยังระบุด้วยว่าในช่วงฤดูฝนอากาศจะมีความชื้นสูงและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอาจทำให้สัตว์นั้นเครียดภูมิคุ้มกันลดลงและเจ็บป่วยได้ง่ายโดยเฉพาะโคกระบือสุกรแพะแกะและสัตว์ปีกจึงสั่งการให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทั่วประเทศประชาสัมพันธ์เกษตรกรให้หมั่นสังเกตอาการของสัตว์อย่างใกล้ชิดเช่นซึมอาการเบื่ออาหารมีไข้ไอจามหรือมีอัตราการตายผิดปกติหากพบความผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ในทันทีณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: ปลัดกระทรวงการคลังเตือนไปยังร้านค้าบางกลุ่มหลังได้รับรายงานว่ามีพฤติกรรมตั้งราคาสินค้าสูงขึ้นโดยเฉพาะเมื่อลูกค้าใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40คุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
7: นายแล้วว่าลนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังต้องมาชี้แจงเพื่อขายข้อข้องใจของผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศที่สนใจเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40โดยยืนยันว่ากระทรวงการคลังไม่มีนโยบายและไม่เคยนำข้อมูลของร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในอดีตมาใช้เป็นข้อมูลฐานในการเรียกเก็บภาษีย้อนหลังแต่อย่างใดย้ำเป้าหมายคือการกระตุ้นเม็ดเงินหมุนเวียนและช่วยเพิ่มยอดขายให้พ่อค้าแม่ค้าขณะเดียวกันยังได้เชิญไปยังร้านค้ากลุ่มหลังที่ได้รับรายงานว่ามีพฤติกรรมตั้งราคาสินค้าให้สูงขึ้นโดยเฉพาะเมื่อลูกค้าใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งถือว่าเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคอย่างไม่เป็นธรรมธนาคารลิมทองรายงาน
5: ปิดท้ายที่สภาพอากาศประจำวันนี้ภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย
8: ความสามัคคีและความถือตัวว่าเป็นไทยนี้เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดเพราะเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเราและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรารวมกันอยู่ได้ให้เราดำรงชาติประเทศและเอกราชสืบมาได้ทุกคนควรจะได้พยายามรักษาความเป็นไทยและความสามัคคีนี้ไว้ให้มั่นคงในที่ทุกแห่งอย่ายอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำลายได้พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่7กรกฎาคม2498
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
10: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
11: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
10: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
11: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
10: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
11: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
10: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
11: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
10: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
11: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
12: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
11: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
13: ครั้งแรกกับการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของเสียงดนตรีเมื่อดนตรีสากลมารวมกับดนตรีไทยรวมวงกันให้พร้อมซ้อมกันให้สุดแล้วหยุดทุกความปังกับการประกวดคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเงินรางวัลกว่า 400,000 บาทติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์และ Facebook ของโครงการเปิดรับสมัคร 1-12 มิถุนายน 2569 แล้วมาพบกันครับ
14: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
15: ร้านกำนันมานะ
14: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ์ตอนที่1มารู้จักเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ดร.สุเมธ ตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
2: หลายคนก็มานั่งถามนะว่าเศรษฐกิจพอเพียงคล้ายๆอยู่จะเบรกนะจะถอยหลังจะมาเริ่มต้นกันใหม่บางคนเข้าใจว่ากลับไปหาเกษตรเขาจะไม่ใช่หรอก
1: ดร.อาเตาลานนท์ประธานกิติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
3: เศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าพอประมาณไม่เสี่ยงให้มีความคุ้มกันมีเหตุมีผลตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลมีสติในการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็จะต้องใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวสำคัญธุรกิจถึงจะยืนอยู่ได
1: ้ผู้ใหญ่วิบูลย์เข็มเฉลิมปราชญ์ชาวบ้านเจ้าของแนวคิดการทำวรรณเกษตร
4: เศรษฐกิจแบบพอเพียงวันนี้เนี่ยถ้าคนทำได้เนี่ยจะช่วยทำให้เราเนี่ยออกจากหนี้สินได้มันสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองและสังคม
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
1: จากวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช2540คนไทยและสังคมไทยต่างได้รับบทเรียนราคาแพงทำให้เราต้องหันกลับมาทบทวนแนวทางการพัฒนาประเทศตลอดจนแนวทางการดำเนินชีวิตในครั้งนั้นนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเตือนสติปวงชนชาวไทยด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งคนไทยส่วนใหญ่เคยได้ยินคำนี้วันนี้เราชวนคุณมารู้จักและเข้าใจคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงกันค่ะแต่ก่อนอื่นอยากให้คุณลองหาคำตอบไว้ในใจก่อนนะคะว่าคุณคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรแล้วมาติดตามฟังกันว่าบุคคลในแวดวงต่างๆที่ศึกษาและมีประสบการณ์จริงในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตเขาเหล่านี้มีมุมมองความคิดต่อเรื่องนี้อย่างไรดร.สุเมธ ตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งทำงานรับใช้เบื้องพยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมานานกว่า20ปีคุยกับเราถึงความหมายของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
2: ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงในเบื้องต้นนั้นก็คือในลักษณะ3ประการเนี่ยนะครับคือ1ให้อยู่ในลักษณะความพอประมาณความมีเหตุผลแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันอยู่ตลอดเวลาเลยพวกท่านเปรียบเสมือนอย่างนี้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเหมือนกับบ้านหลังหนึ่งมันอยู่ได้มันไม่พังคลืนลงมาความจริงมันอยู่ได้ด้วยสิ่งหนึ่งซึ่งเราเคยเห็นแต่หลังจากบ้านเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่เห็นเลยสิ่งนั้นก็คือรากฐานเสาเข็มเพราะนั้นก่อนจะสร้างบ้านนั้นจะต้องวางเสาเข็มวางรากฐานซะก่อนและเสาเข็มและรากฐานนั้นจะต้องถูกคำนวณอย่างแน่ชัดสอดคล้องกับน้ำหนักที่จะได้รับย้อนกลับมาพูดอีกแนวหนึ่งก็คือว่ารากฐานนั่นคือรากฐานเงินทุนไม่ยืมเขาอย่างเป็นหนี้ท่วมท้นอย่างที่เราเผชิญอยู่ทุกวันนี้นะครับมีฐานเทคโนโลยีที่เพียงพอที่จะก้าวไปสู่ข้างหน้าเรามีฐานคนคือระบบการศึกษาต่างๆนั้นปริดคนเพื่อรองรับการบริหารกิจกรรมอันสลับซับซ้อนต่างๆเพื่อนำประเทศเข้าไปสู่ความเป็นสากลอย่างที่เราพูดกันนะครับ
1: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ใช่เรื่องยากเกินเข้าใจนะคะแต่เป็นเรื่องใกล้ตัวเรานี่เองเป็นวิธีคิดและวิธีปฏิบัติในทางสายกลางสำหรับคนทุกระดับซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นใครเป็นเด็กนักเรียนพนักงานบริษัทข้าราชการนักธุรกิจนักการเมืองเกษตรกรพ่อค้าแม่ขายจะเป็นคนวัยใดอาชีพไหนก็ล้วนใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการดำเนินชีวิตได้โดยมีหลักที่ต้องคำนึงถึงคือ 1. ความพอประมาณหมายถึงพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไป 2. ความมีเหตุผลหมายถึงทำอะไรด้วยเหตุด้วยผล 3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวหมายถึงการเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยหลักทั้ง3ข้อนี้นะคะจะต้องใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานอย่างไรก็ตามค่ะยังมีคนจำนวนมากคิดว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะทำให้เราเดินถอยหลังพัฒนาไม่ทันคนอื่นความเข้าใจนี้ถูกต้องหรือไม่ดร.สุเมธ ตันติเวชกุลอธิบายให้เราฟังค่ะ
2: หลายคนก็มานั่งถามนะว่าเศรษฐกิจพอเพียงคล้ายๆอยู่จะเบรกนะจะถอยหลังจะมาเริ่มต้นกันใหม่บางคนเข้าใจว่ากลับไปหาเกษตรเขาจะไม่ใช่หรอกเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นปรัชญาเป็นหลักเหมือนระบบเศรษฐกิจเสรีเหมือนระบบอะไรทั่วๆไปที่ได้กำหนดมาเนี่ยอันนี้ต้องเข้าใจสักก่อนกิจกรรมในประเทศนั้นมันมีหลายลักษณะสาขากันไอ้บางส่วนถ้ามีความพร้อมไปสู่ระบบทุนนิยมได้โดยไม่เป็นพิษเป็นภัยแต่อย่าลืมนะไอ้ปรัชญาที่อยู่เบื้องหลังนั้นคือความพอประมาณทุนนิยมก็ต้องพอประมาณนะ ไม่ใช่ทุกอย่างทุ่มสุดตัวหรือไปกู้เข้ามาจนกระทั่งหนี้สินท่วมมันก็เป็นบทเรียนอยู่แล้วนะเราพัฒนาขึ้นไปเจริญเติบโตแล้วเสร็จแล้วบริษัทใหญ่เบ้อเร่อเต้อแล้วพังทลายมาปลดคนเป็นหมื่นๆคนนี่มันเป็นเหตุเป็นผลและเป็นสิ่งที่ดีหรือเปล่าน
1: ี่คือคำถามที่น่าคิดและควรหาคำตอบอย่างยิ่งนะคะขณะเดียวกันคนจำนวนไม่น้อยก็ยังคิดว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางที่เหมาะกับผู้ประกอบอาชีพการเกษตรเท่านั้นไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการทำธุรกิจได้ในเรื่องนี้ดร.อาจเตาลานนท์ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยมีคำตอบในเรื่องนี้ค่ะ
3: เศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าพอประมาณไม่เสี่ยงให้มีความคุ้มกันมีเหตุมีผลตั้งมั่นอยู่ใน

0: ันให้แก่ธุรกิจไม่เสียหายและสิ่งสำคัญก็คือจะต้องใช้คุณธรรมด้วยนะครับซึ่งในสมัยนี้เราก็พูดกันในด้านของการมีธรรมาภิบาลที่ดีให้ธุรกิจได้ดำเนินการอย่างโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ทุกคนเห็นในความจริงใจในความซื่อสัตย์ยุติธรรมสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองจึงอยากจะเรียนว่าในการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็จะต้องใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวสำคัญธุรกิจถึงจะยืนอยู่ได
1: ้เมื่อเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิธีคิดวิธีปฏิบัติที่คนทำธุรกิจควรใส่ใจแล้วกับชีวิตของคนที่ทำอาชีพต่างๆรวมทั้งเกษตรกรล่ะการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตจะให้ประโยชน์อย่างไรผู้ใหญ่วิบูลเข็มเฉลิมเกษตรกรจากอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราเจ้าของแนวคิดการทำวรรณเกษตรหนึ่งในผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราชญ์ชาวบ้านบอกเล่าประสบการณ์จริงของท่านที่ได้จากการทำความเข้าใจและประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
2: เศรษฐกิจแบบพอเพียงวันนี้เนี่ยถ้าคนทำได้เนี่ยจะช่วยทำให้เราเนี่ยออกจากหนี้สินได้มันสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองและสังคมในหลวงท่านรับสั่งถึง3ขั้นตอนทำไงให้พอกินซะก่อนแล้วค่อยทำไปขายคนอื่นกินแล้วถึงกลายเป็นทำอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพื่อส่งออกถ้าเราใช้แนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงถ้าเราปลูกข้าวโพดเนี่ยเดิมเราปลูกอยู่แล้ว20ไร่แล้วก็มีหนี้สินอยู่เงี้ยถ้าเราเริ่มคิดว่าจะแก้ปัญหาหนี้สินเราลดการปลูกข้าวโพดลงซะ5ไร่ไอ้5ไร่เนี่ยมาปลูกพืชแบบวรรณเกษตรให้มีกินให้หมดปัญหาใหญ่ของเราที่ปลูกข้าวโพดเนี่ยมันขาดทุนถ้าเรากำไรได้400เราก็จะได้เงินมาเพียงถ้า20ไร่ก็ได้แค่ 8,000 ถ้าได้ 8,000 เนี่ยเราต้องกินหลายหมื่นมันขาดทุนหลายหมื่นเราต้องรู้อะไรหมื่นที่เราต้องกินมันมีอะไรบ้างเราก็พยายามสะสมไปสิ่งที่เราต้องกินตรงนั้นขึ้นมาในพื้นที่5ไร่ของเราเสียให้เพียงพอรายจ่ายจะหายไปเลยลดไปเลยชีวิตที่เราต้องจ่ายปีหลายหมื่นบาทหายไปเลยไม่ต้องจ่ายถ้ารายจ่ายหายไปเลยเนี่ยถามว่าไอ้ข้าวโพดที่ได้กำไรแค่ 8,000 เนี่ยมันยังกำไรนะที่เนี่ยจะเหลือด้วยงั้น15ไร่ก็อยากปลูกข้าวโพดไม่ได้ห้าม
1: ถึงตอนนี้คงต้องชวนคุณย้อนกลับไปทบทวนคำถามที่ฝากให้คุณคิดหาคำตอบไว้ในตอนต้นที่ว่าคุณคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรคำตอบของคุณมีความเหมือนหรือแตกต่างจากมุมมองความคิดของบุคคลทั้ง3ท่านนี้อย่างไรบ้างคะขอขอบพระคุณดร.สุเมธตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาดร.อาตาลานนท์ประธานกิติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและผู้ใหญ่วิบูลย์เข็มเฉลิมปราชญ์ชาวบ้านเจ้าของแนวคิดการทำวรรณเกษตรที่ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงทำให้เราเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในมุมมองที่กว้างขึ้นค่ะ
3: การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้นต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อนโดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการเมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไปพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น20ธันวาคม2516เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่เสากันตสีโลแห่งวัดเลียบอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านกล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าธรรมะก็มีอยู่ในกายเพราะกายมีความเกิดแก่เจ็บตาย